ได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแอนตี้พาราเรลนะคะหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟ

คะไดเอเซอร์บอนฟอสโฟไดเอเซอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำเหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

มาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นใน

แนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก a ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร s เท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2แล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ
ทีเท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.8 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: อนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ตานี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบ

0: มันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
0: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
0: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

การศึกษาพิเศษและในช่วงเรื่องราวของนักเรียนประจำสัปดาห์นี้ขอนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ระดับประถมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4รวมติดตามรับชมรายการประหลัดเช้าข่าวสปท.ในช่วงเรื่องราวข่าวโรงเรียนและช่วงเรื่องราวข่าวนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพระอาทิตย์เช้าข่าวสวทสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสวทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาฮวดหวังได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิทยาการประกวดสื่อสร้างสารรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สวทหัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนไผ่บูรณาการสู่การเรียนรู้ดีมีความสุขของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2และต่อเนื่องด้วยวิทยานวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนโดยโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาสมเด็จเจ้าพระโคจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1รับชมกันค่ะ

0: ภาษาไทยเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: คุณพามาดูไม้ไผ่ทำไมเหรอครับ
3: อืมเป็นคำถามที่ดีมากที่โรงเรียนเรามีอะไรเยอะลูกสังเกตไหม
4: ต้นไม้ต้นไม
3: ้วันนี้ครูจะพาแต่งกลอนภาษาไทยเกี่ยวกับไม้ไผ
5: ่เพราะเราเชื่อว่าบทเรียนที่ดีไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมแต่เกิดจากประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนได้ลงมือทำและได้คิดด้วยตนเองการเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงไม่เพียงแต่จุดประกายความคิดแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและมีความสุข
6: ว้าวเสียจังเลย
7: ตอนที่เราเรียนเราก็ทำเสียงเหมือนกันนะเนี่ย
6: ใช่ใช่ใช่ไม้ไผ่เนี่ยเป็นของโรงเรียนแล้วด้วยนะ
7: ใช่ร
6: ุ่
7: นที
6: ่
7: เขาทำเส
6: ีย
7: งมากเลยอ่ะ
6: ใช่
5: โรงเรียนวัดหนองตาบุญของเรามีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านหลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงชีวิตจริงของนักเรียนและบูรณาการความรู้ในทุกวิชากลายเป็นบทเรียนที่จับต้องได
8: ้เพราะคุณครูที่นี่ทุกคนเข้าใจดีว่าการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนจะสร้างบรรยากาศเรียนรู้ให้กับลูกๆของเราเพราะว่าภายนอกห้องเรียนนั้นมีอะไรมากมายที่ลูกๆจะได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสุขภายใต้ของการเรียนบูรณาการแบบหลักสูตรท้องถิ่นครับ
9: เราเริ่มไม่กลัวภาษาไทยแล้วเนาะ
10: ใช่
11: เพราะว่ามันสนุกมากๆเลย
10: ใช่
12: ไปกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะศูนย์เครือข่ายการศึกษาสมเด็จเจ้าพระโค้ขอนำเสนอวิธีการหรือนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1การอ่านและการเขียนเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่1เนื่องจากเป็นช่วงวัยเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะทางภาษาซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หากนักเรียนมีปัญหาในการอ่านและการเขียนย่อมส่งผลกระทบต่อความเข้าใจในบทเรียนการสื่อสารและความมั่นใจในตนเองดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูและผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญเพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
1: นวัตกรรมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมนิทานสอนใจการดำเนินการฝึกอ่านฝึกเขียนผ่านนวัตกรรมนิทานสอนใจสามารถจัดเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและคุณธรรมของผู้เรียนโดยมีแนวทางดังนี้คัดเลือกนิทานสอนใจที่เหมาะสมกับวัยเช่นเนื้อหาสั้นเข้าใจง่ายมีข้อคิดชัดเจนครูเตรียมสื่อเช่นหนังสือนิทานภาพประกอบใบงานหรือสื่อดิจิทัลครูอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างนักเรียนอ่านตามอ่านเป็นกลุ่มและอ่านรายบุคคล
2: สื่อวงล้อมหัศจรรย์ใช้ในการทบทวนส่วนประกอบของคำศัพท์ครูสุ่มเลขที่นักเรียนออกมาเพื่อหมุนวงล้อคำศัพท์เมื่อนักเรียนสุ่มได้คำศัพท์ใดนักเรียนกล่าวจำแนกพยัญชนะต้นตัวสะกดและวรรณยุกต์ที่ปรากฏในรูปคำให้เพื่อนในห้องร่วมศึกษาเรียนรู้ส่วนประกอบในคำศัพท์นั้นๆเมื่อปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนเกิดความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนฝึกเขียนอ่านบูรณาการผ่านสื่อดิจิตอลและเกมการเรียนรู้เป็นการผสมผสานทักษะการอ่านและการเขียนเข้าด้วยกันโดยใช้สื่อดิจิตอลและเกมการเรียนรู้เกมเบสเลิร์นนิ่งเป็นเครื่องมือ
3: การใช้นวัตกรรมการอ่านแบบซ้ำย้ำทวนเป็นเทคนิคการพัฒนาทักษะการอ่านที่เน้นให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาเดิมหลายครั้งอย่างมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความคล่องความเข้าใจและความจำระยะยาวโดยแต่ละครั้งมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันเช่นอ่านเพื่อออกเสียงอ่านเพื่อจับใจความและอ่านเพื่อสรุปความ
4: ในช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนให้นักเรียนกลุ่มนี้โดยใช้นวัตกรรม3อ3คคืออที่1อ่านคําอที่2อ่านประโยคและอที่3อ่านเรื่องและในส่วนของ3ขอคือขอที่1เขียนคำขอที่2เขียนประโยคและขอที่3เขียนเรื่องโดยการนำ AI เข้ามาใช้เป็นสื่อในการนั้นหนังสือเล่มเล็กหรือ Storybook ที่สร้างโดย Gemini ผลที่ได้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการการอ่านการเขียนดีขึ้นนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยสื่อ AI จากนี้โรงเรียนยังได้นำนวัตกรรม3อ3ขอมาใช้พัฒนาทักษะของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น15คนการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานด้านการอ่านและการเขียนอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับช่วงวัยของผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
5: ทางโรงเรียนได้ยึดหลักการพัฒนา6หลักเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียนซึ่งจะมีหลักการอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
6: เด็กหญิงน้ำหวานเป็นคนเรียนรู้จากภาพได้ดีหนูเรียนรู้จากบัตรภาพนะจ๊ะวันนี้เรียนเรื่องการแต่งประโยคเริ่มแต่งจากง่ายๆก่อนนะจ๊ะเรียนเป็นขั้นตอน
7: สอนแบบให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมอย่างดีพูดให้กำลังใจและมอบของรางวัลเพื่อเสริมแรงเชิงบวกให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีหมั่นให้นักเรียนได้ทบทวนความด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอและอาศัยความเอาใจใส่ของผู้ปกครองที่บ้านครูทำการประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีที่หลากหลายเช่นการสังเกตการพูดคุยการให้นักเรียนทำชิ้นงานการทำแบบทดสอบ
3: และทั้งหมดนี้
2: เป็นวิธีการและนวัตกรรม
8: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สปท.หัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนไผ่บูรณาการสู่การเรียนรู้เรียนดีมีความสุขของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2นะคะซึ่งได้ถ่ายทอดการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนนะคะได้ลงมือทำจริงเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขค่ะและจากวิทยานวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนโดยโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาสมเด็จเจ้าพระโค้ชจังหวัดสงขลานะคะได้มีการร่วมพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนเพื่อช่วยให้นักเรียนนะคะมีทักษะพื้นฐานที่เข้มแข็งอ่านออกเขียนได้และเรียนรู้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะลำดับต่อไปพบกับปิดเทอมสร้างสรรค์หนูน้อยนักสู้งานจากห้องเรียนสู่ไร่ดาของโรงเรียนบ้านหนองกุ้งวันดีประชาสรรค์จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3และต่อเนื่องด้วยต้นแบบของการจัดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทกลุ่มเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์66จังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษไปรับชมกันค่ะ

0: ต้นหลายคนบอกว่าวัยที่ฮอร์โมนกำลังพลุ่งพล่านแต่สำหรับพวกเราปล่อยให้ฮอร์โมนไหลไปกับการทำงานดีกว่า
1: ปิดเทอมนี้ถ้าอยู่เฉยๆก็จะเสียเวลาเปล่าม
0: าดูกันว่าเด็กอย่างพวกเราทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลย

0: ันนี้ดอกเกี๊ยวปลาครับ
1: ถ้าเราไม่ช่วยกันเก็บขยะอีกหน่อยก็ไม่มีให้หา
2: บ้านเรามีของดีค่ะถ้าเราไม่โปรโมทใครจะรู
3: ้อาหารบ้านเราเหลือกินแล้วก็ไปขาย
2: ปะเราไปขายกัน
4: หนูเล็กเคยโดนแขงอันนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ผิดเลยถ้าเดินไปแสงก็เลยเป็นน้ำแข็งพ่อเดินไปเสียงหนาไป
5: เล็กๆที่เด็กๆอย่างพวกเราสามารถช่วยผู้ปกครองได
6: ้นั่นคืองานขายของค่ะ
5: เดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูอีกกิจกรรมนึงที่เด็กๆอย่างพวกเราสามารถช่วยผู้ปกครองได้นั่นก็คือ
6: เกษตรกรไร่อ้อย

0: chị hai cái lông cừu rồi, thôi để chắc rồi hết.
1: Nào Phương cái nào. ทุกบาทมาจากแรงกายทำให้เราคิดก่อนใช
2: ้และภูมิใจที่เพิ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่มัธยม
1: ปิดเทอมสร้างสรรค
2: ์ไม่ต้องไปไหนไกล
1: เริ่มต้นที่บ้านและชุมชนของเราเย้

0: ที่ใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆเลย
1: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์66ตั้งอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของพื้นป่าฮาลาบาลาพื้นที่แห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่คือจุดเริ่มต้นของกลุ่มเยาวชนในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับป่าบนพื้นฐานแห่งการพึ่งพาและเกื้อกูล
2: เนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ใกล้กับป่าฮาลาบาลาซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมากเราอยากสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้กับเด็กๆอยากให้เขาดูแลและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในชุมชนเลยสร้างการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตอาชีพผ่านกระบวนการศึกษาที่นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากพื้นที่จริง
3: โรงเรียนได้มีการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การอนุรักษ์พื้นที่สวนป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวน7ไร่และรักษาพันธุ์ไม้หายากมีการจัดกิจกรรมทางเกษตรกิจกรรมฐานอาหารเพื่อสร้างความมั่งคงของนักเรียนเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
4: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์66จังหวัดนราธิวาสของเราเป็นโรงเรียนของพระราชาซึ่งเด็กๆที่นี่จะเรียนตามโครงการพระราชดำริโดยการฝึกทักษะการปฏิบัติการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาในกระชังผลผลิตทางการเกษตรเราจะนำมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนได้รับประทานในโรงเรียนค่ะ
5: ร้อยจังโ
1: อ้ทางโรงเรียนมีการนำแนวคิด STEM Plus Art มาใช้เพื่อบูรณาการการเรียนรู้

0: ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1: เราก็จะศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนะคะอย่างเช่นดอกดาหลาซึ่งสามารถที่จะหาได้ในพื้นที่นะคะแล้วอีกอย่างดอกดาหลาก็จะ

0: ดารานะคะเพิ่มมูลค่าสามารถต่อยอดเป็นการประกอบอาชีพได้ในอนาคตค่ะ
1: ซึ่งไดเองก็ได้เชิญชวนน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายหรือว่าน้องๆในโรงเรียนนะครับมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อที่จะเผยแพร่สินค้าของเรานะให้กับชุมชนของเราได้รู้จักแล้วก็ได้เข้าถึงมากขึ้นนะครับ
2: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์66คือต้นแบบของการจัดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมมีทักษะการจัดการทรัพยากรพร้อมต่อยอดสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกอนุรักษ์และพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะกับวิทยาปิดเทอมสร้างสรรค์หนูน้อยนักสู้งานจากห้องเรียนสู่ไร่นาของโรงเรียนบ้านหนองกรุงวันดีประชาสันต์จังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุขค่ะและจากวิทยาต้นแบบของการจัดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทกลุ่มเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์66จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งได้ถ่ายทอดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตจริงเพื่อสร้างเยาวชนที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและใส่ใจสังคมค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ระดับประถมศึกษาตอนปลายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ไปรับชมกันค่ะ
1: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนคือภารกิจที่สำคัญยิ่งเมื่อวันที่4ถึง5เมษายน2569ที่ผ่านมาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระดับประถมศึกษาตอนปลายณห้องประชุมสันป่าตอง
2: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4จึงดำเนินการพัฒนาครูให้เชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่เปลี่ยนห้องเรียนวิทยาการคำนวณให้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีทักษะการเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างมืออาชีพโดยการสนับสนุนจากเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างสสวท.เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีฐานะครูในยุคปัญญาประดิษฐ
3: ์สำหรับการพัฒนาครูนอกจากเราใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเรานะคะก็พร้อมที่จะพัฒนาห้องเรียนนะคะให้เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกนะคะเปลี่ยนห้องเรียนวิทยาการคำนวณสู่ยุค AI โดยมีเป้าหมายตรงกันก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ค่ะสปป.เชียงใหม่เขต4ณเวลานี้นะคะเรามีโรงเรียนนะคะที่พร้อมที่จะใช้หลักสูตรนะคะปัญญาประดิษฐ์นะคะในปีการศึกษา2569เนี่ยก็คือโรงเรียนสันปะตองสุวรรณราชโรงเรียนที่เป็นแกนนำของสสวท.นะคะก็คือโรงเรียนวัดบวกครกเหนือและก็โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรบูรณาการก็คือโรงเรียนวัดเวลุวันและนอกจาก3โรงเรียนที่กล่าวมาแล้วโรงเรียนอื่นๆทั้ง84โรงเรียนของเราโดยมีคณะศึกษานิเทศนะคะได้ลงไปให้การสนับสนุนแล้วก็แนะนำคุณครูเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยไปถึงเป้าหมายก็คือให้นักเรียนน่ะเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้นะคะ
1: และเพื่อให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

0: คณะวิทยากรแกนนำจากสสวทจึงได้ร่วมกำหนดเป้าหมายและทิศทางการอบรมไว้อย่างชัดเจน
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับการอบรมนะคะของศูนย์ขยายผลนะคะสพป.เชียงใหม่เขต4ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้อบรมนะคะคุณครูในสังกัดสพป.เชียงใหม่เขต4นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่คุณครูได้รับจากการอบรมตรงนี้นะคะก็คือเราจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะคะเราจะได้เรียนรู้ว่าAI คืออะไรปัญญาประดิษฐ์คืออะไรนะคะแล้วก็คุณครูนะคะก็สามารถที่จะเอาความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้กับผู้เรียนได้ด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากหลักการทำงานเบื้องต้นของ AI แล้วนะคะคุณครูก็ยังได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของจริยธรรมนะคะปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะคะโดยการใช้ Less Playground แล้วก็ตัว Teachable Machine นะคะซึ่งเป้าประสงค์นะคะของหลักสูตรของสสวทอันนี้นะคะเรามุ่งเน้นที่อยากจะให้ผู้สอนนะคะไปขยายผลให้กับนักเรียนนะคะในสังกัดของสพป.เชียงใหม่เขต4ค่ะครูต้อมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านนะคะแล้วหวังว่าคุณครูจะนำความรู้ในการอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนครูแล้วก็นักเรียนของเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้คณะครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้นตั้งแต่การปูพื้นฐานจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์การใช้โมเดลต้นไม้ตัดสินใจหรือ decision tree ในการจำแนกข้อมูลไปจนถึงการสร้างสรรค์โปรเจกต์ AI ด้วยตนเอง
2: ทางสำนักงานเขตนะคะก็มีความหวังเพียงยิ่งนะคะว่าจะนำไปใช้จากการทดสอบในห้องเรียนได้อย่างสนุกสนานและก็ส่งผลให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ห้องเรียนคือวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคุณครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการลงมือทำโปรเจกต์ตลอด2วันเต็ม
3: ค่ะก่อนมานะคะคาดหวังว่าเรียนรู้การนำ AI นะคะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงค่ะในระดับประถมศึกษาตอนปลายนะคะแต่พอได้มาอบรมแล้วก็ลงมือทำโปรเจกต์จริงแล้วนะคะตลอด2วันที่ผ่านมาก็คือรู้สึกว่าเกินความคาดหวังมากค่ะเพราะได้ทั้งความรู้นะคะและประสบการณ์จริงค่ะเห็นภาพชัดว่าสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้จริงนะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาทักษะเด็กในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: จากความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ไอเดียการต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาคุณครูหลายท่านได้เตรียมแผนการนำองค์ความรู้เหล่านี้กลับไปเป็นเครื่องมือจุดประกายการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
4: จากเทคนิคที่ได้อบรมจากสสวทนะครับครูจะได้นำไปปรับใช้นะครับเนาะก็คือ1ครูจะเริ่มจากสิ่งที่ไม่มีคอมนะครับหรือปรับประยุกต์ให้ใช้อันปักเข้ามาแทนนะครับ2จะทำให้เด็กสวมบทบาทนะครับเป็นคุณครูด้วย AI นะครับ3นะครับคือการนำไปสร้างสารผลงานที่ใช้ได้จริงครับโดยใช้โปรแกรมที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ครับ
0: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และสสวทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพลังและศักยภาพของคุณครูทุกท่านในวันนี้คือก้าวสำคัญที่จะยกระดับการศึกษาไทยและสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัลที่เข้มแข็งพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างสง่างาม

ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ในช่วงของเรื่องเล่าค่ะนักเรียนต้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4นะคะซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เทคโนโลยี AI และพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับโลกยุคดิจิทัลค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่ง

0: รายส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรายังมีเรื่องราวสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสปท.หลังเคารพธงชาติเดี๋ยวพาการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาโฮดหวังต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปท.พบกับพึ่งสุวิมลดิมศรีค่ะ
1: และสาววาสนาขุดพองค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนช่องทางการติดตามรับชมรายการของเรานะคะในทุกช่องทางของโอเบกชาแนลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่าTikTok เสิร์ชเข้าไปเลยค่ะ Obex Channel นะคะได้เจอเราในทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวรวมไปถึงทาง www.obextv.tv ด้วยค่ะ
1: และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE ข่าวสปท.ค่ะ
0: ทุ
1: กท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนQR Codeบนหน้าจอที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะ
0: ค่ะมาเป็นเพื่อนกับเราใน LINE OA เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั่นเองค่ะมาถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเด็กดีสีบ้านภูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ขอเชิญรับชมค่ะ

0: ศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานมีชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ขอนำเสนอกิจกรรมเด็กดีสีบ้านภูมิกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาดังนี
1: ้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
0: นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรักความเอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชนของตนด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนักเรียนรู้จักแยกแยะสิ่งผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง
1: 3. มีงานทำมีอาชีพ
0: นักเรียนได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษารู้จักตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคตปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานที่ทำทำงานเป็นมีความอดทนมีความมุ่งมั่นพยายามจนสามารถทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จสามารถนำความรู้ด้านอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
1: เป็นพลเมืองดี
0: นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองครอบครัวสถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

0: ค่ะถือได้ว่าเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติจริงนะคะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดีมีคุณธรรมมีวินัยดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับผู้อำนวยการที่การกปท.ค่ะท่านรองพัทรวรรณพัทรบวรวุฒินะคะที่จะมาให้ความรู้ภายใต้หัวข้อสปท.ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซีโร่สโมคโนเวฟค่ะมีการโชว์พลังเยาวชนแล้วก็ทันตบุคลากรนะคะในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งจะมาร่วมสะท้อนพลังความร่วมมือนะคะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ทุกรูปแบบค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญรับชมค่
0: ะ
1: สปท.จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน Zero Smoke No Vape ปลุกพลังเยาวชนรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก2569วันที่29พฤษภาคม2569สปท.นำโดยนางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการกปท.ร่วมกับเครือข่ายทันตบุคลากรไทยเพื่อการควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าสสส.และภาคีเครือข่ายสุขภาพจัดงาน Zero Smoke No Vape เพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่สอดรับกับคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกที่ว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายซึ่งปัจจุบันธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ามุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันกลิ่นและรูปลักษณ์ที่น่าสนใจคล้ายของเล่นขนมหรืออุปกรณ์การเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจและยังมีการแพร่ระบาดของผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ซึ่งสารนิโคตินเหล่านี้ส่งผลกระทบและทำลายสมองหัวใจระบบหลอดเลือดรวมถึงสุขภาพช่องปากของเด็กอย่างรุนแรงรองเลขาธิการกปท.เน้นย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยคุกคามสำคัญกปท.จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาผ่านการสร้างองค์ความรู้เฝ้าระวังในโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการปฏิเสธบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนทั่วประเทศพร้อมเผยถึงผลการดำเนินงานของคลินิกทันตกรรมในการช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนสามารถคัดกรองและชวนผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการเลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องสปท.และภาคีเครือข่ายมุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีรวมพลังของเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน
2: ถ้าในปัจจุบันถ้าเราพูดถึงสถิตินะคะว่าวันนี้ที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เรามีความกังวลนะคะต่อภัยเรื่องของบุหรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากว่าเรามองว่าวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากแล้วถ้าดูสถิติเนี่ยวันนี้เรามีเด็กและเยาวชนเนี่ยมีอัตราในเรื่องของการใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นถึง7เท่าด้วยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเด็กในระดับประถมศึกษาเนี่ยอยากลองนะคะทดลองเรื่องของการสูบแล้วก็เด็กในส่วนที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็มีสถิติในเรื่องของการลองแล้วก็สูบเนี่ยโดยการที่ถูกเพื่อนชักจูงเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 70% ด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เรามองว่าเป็นตัวเลขที่เราวิตกกังวลแล้วก็คิดว่าจะต้องหาทางในเรื่องของการป้องกันให้เต็มที่ค่ะเรามองว่านโยบายที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรนะคะให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ในนโยบายในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือเรามองว่าวันนี้เนี่ยถ้าไปเริ่มต้นในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะสายเกินไปเราก็มีการคิดในเรื่องของกระบวนการว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็มีกระบวนการเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะตั้งแต่ชั้นประถมไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะหยุดคิดได้แล้วก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวที่สำคัญก็คือวันนี้เนี่ยในเรื่องของยาเสพติด

0: เนี่ยเราคงเดินเดี่ยวไม่ได้นะคะวันนี้ที่สำคัญก็คือเราต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในชุมชนองค์กรต่างๆนะคะก็มีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการในเรื่องของการตรวจสอบเชิงรุกนะคะในเรื่องของการให้องค์ความรู้และที่สำคัญก็คือในเรื่องของการปราบปรามอันนี้เราก็ได้ทำองค์ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามแล้วก็ปลูกป่าค่ะอนาคตของประเทศเนี่ยมันอยู่ในมือของเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ถ้าถูกเยาวชนน่ะถูกมอมเมาด้วยบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ถูกทำลายในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมของเราต่อไปในอนาคตนะคะก็คงต้องฝากทั้งผู้ปกครองด้วยว่าวันนี้เนี่ยพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามันมากกว่าที่เราคิดไว้มากเลยนะคะทำลายทุกระบบในร่างกายอันนี้ก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ปกครองด้วยว่าก็อยากจะให้ช่วยกันสอดส่องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากภายในโรงเรียนแล้วว่าที่บ้านเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็อยากจะฝากเด็กๆและเยาวชนนะคะว่าวันนี้เนี่ยสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่สำคัญก็อยากจะให้หันมาในการรักษาสุขภาพรักตัวเองแล้วก็เข้มแข็งในการที่จะปฏิเสธแล้วก็ถ้าพบเพื่อนหรือพบคนรู้จักเรานะคะในการเข้าไปข้องเกี่ยวเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะเข้าไปช่วยให้เขาได้ออกมาจากวงจรตรงนี้ได้ก็อยากจะฝากด้วยค่ะ
1: ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองพัทรวรรณพัทรบวรวุฒินะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้นั่นเองค่ะเราไปต่อเนื่องกันนะคะกับช่วงคอนเทนต์ดีๆมีบอกต่อค่ะกับตอนพลังแห่งความร่วมมือพัฒนาการศึกษาชายแดนนะคะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามรับชมค่ะ

0: ายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคสร้างคนดีมีความสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ตั้งอยู่ณตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีดินแดนที่โอบล้อมด้วยภูเขาป่าไม้และสายน้ำห่างจากศูนย์กลางจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ50กิโลเมตรพื้นที่รับผิดชอบกว้างใหญ่กว่า 9,733 ตารางกิโลเมตรครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีพื้นที่แห่งนี้อาจดูห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญแต่ไม่เคยห่างไกลจากความหวังของเด็กๆที่กำลังเติบโตอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันเพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือสะพานแห่งโอกาสและความเท่าเทียมที่พาเด็กทุกคนก้าวข้ามข้อจำกัดของพื้นที่และความยากจนไปสู่อนาคตที่เขาทุกคนสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองด้วยพลังแห่งความเชื่อนี้การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3จึงถูกขับเคลื่อนอย่างจริงจังภายใต้การนำของดร.นันทพัฒน์บันติเจริญโชติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3พร้อมด้วยนางสาวอัชราขันธวงศ์และนายปฏิวัติบักคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับทีมบริหารองค์กรทั้ง10กลุ่มหน่วยและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งที่ร่วมกันแปลงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการให้กลายเป็นการปฏิบัติที่มีชีวิตมีความหมายและเกิดผลจริงกับผู้เรียนภายใต้แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนปลอดภัยน่าอยู่คุณครูใส่ใจภาคเพียรผู้เรียนมีความสุขแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำขวัญขององค์กรแต่คือคำมั่นสัญญาที่ถูกส่งต่อจากผู้บริหารการศึกษาสู่ครูจากครูสู่เด็กและจากเด็กสู่อนาคตของสังคมเพราะในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ยังมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญข้อจำกัดของชีวิตตั้งแต่ความยากลำบากของเศรษฐกิจไปจนถึงสถานะทางทะเบียนราษฎร์หนึ่งในภารกิจที่สะท้อนหัวใจของความเสมอภาคคือการดูแลนักเรียนที่มีสถานะรหัสจีให้ได้รับการผลักดันสู่การมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้อง
1: งานเขตพื้นที่การศึกษาโครงสร้างการชนะบริเขต3ส่งเสริมให้กับท่านผู้บริหารและคุณครูสร้างโอกาสให้กับเพื่อนนักเรียนของเราใน

0: กลุ่มนี้จำนวนที่มาทำทั้งหมด255คนในจำนวน30โรงเรียนในอำเภอทองผาภูมิบัตรตัวนี้แสดงถึงสถานะเป็นเลข0นะคะจาก 5G มาเป็นเลข0เพื่อสร้างโอกาสให้เขาเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานในชีวิตนะคะเข้าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนถ้าเรียนต่อขึ้นไปในระดับปริญญาตรีเขาก็สามารถที่จะขอสัญชาติไทยในส่วนของกลุ่มเด็กที่เกิดในประเทศไทยทางสำนักงานเขตของเราสร้างความตระหนักให้คุณครูได้ให้ความใส่ใจให้ความดูแลติดตามผลการเข้ามารับการศึกษามองถึงการรับสิทธิประโยชน์จากการได้บัตรของเด็กเพื่อจะนำสู่ในการศึกษาในอนาคตในชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ค่ะ
1: ไม่ต่างจากเด็กหญิงสุนิตานักเรียนโรงเรียนบ้านดินโสที่บอกว่าตนนั้นฝันอยากเป็นครูแต่น้อยใจโชคชะตาเสมอมาที่ไม่มีบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นไม่มีสถานะเป็นคนไทยไม่รู้ว่าความฝันจะสามารถเป็นจริงได้หรือไม่แต่เมื่อวันนี้ได้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วเธอยิ้มทั้งน้ำตาเพราะรู้ว่าฝันของเธอจะสามารถเป็นจริงได้แล้ว
2: หนูอยากเป็นครูค่ะเพราะว่าแม่อยากให้หนูเป็นครูมากๆค่ะเพราะว่าแม่ชอบชุดราชการดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณพื้นแผ่นดินนี้ที่หนูได้เกิดมาว่าหนูรักชาติไทยมากๆเลยค่ะ
1: จากเด็กที่เคยไร้ตัวตนกลายเป็นเยาวชนไทยที่สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมินี่ไม่ใช่เพียงกระบวนการทางกฎหมายแต่คือมอบอนาคตให้กับชีวิต1ชีวิตขณะเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษายังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิภาพสวัสดิการผู้เรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงผ่านพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกปีทำให้เราได้เห็นชีวิตจริงของเด็กเห็นความพยายามของพ่อแม่และเห็นความฝันที่ยังรอการเติมเต็มและสิ่งที่เราพบเสมอคือครอบครัวจำนวนมากยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังด้วยเหตุนี้นโยบาย Learn to Earn จึงถูกผลักดันขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เด็กๆได้เรียนรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างศักดิ์ศรีในชีวิตของตัวเองกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมในโรงเรียนแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เด็กเข้าใจคุณค่าของการลงมือทำเพราะเมื่อเด็กคนนึงสามารถสร้างรายได้เล็กๆด้วย2มือของตนเองได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เงินแต่คือความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองท่ามกลางความท้าทายของพื้นที่ห่างไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนโยบายกับความเป็นจริงของโรงเรียนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญคือการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ทำงานเคียงข้างคุณครูทุกโรงเรียนเพื่อพัฒนาเครื่องมือการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเด็กนิทานจากเรื่องราวในชุมชนวิถีชีวิตท้องถิ่นและประสบการณ์ที่เด็กคุ้นเคยถูกนำมาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้การอ่านไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปพร้อมทั้งสร้างกำลังใจให้เด็กทุกคนที่พยายามอ่านหรือเขียนแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆเพราะทุกตัวอักษรที่เด็กอ่านได้คืออีกหนึ่งก้าวของอนาคตที่เปิดกว้างในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ยังมุ่งพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งจากภายในผ่านกลุ่มอำนวยการที่ทำหน้าที่เสมือนแม่บ้านของกองทัพการศึกษาที่ประสานพลังการทำงานของทุกหน่วยงานพร้อมดูแลสวัสดิการของครูและบุคลากรอย่างใกล้ชิดหนึ่งในภารกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงคือการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจนสามารถลดภาระหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีครูก็สามารถส่งต่อพลังแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์ได้อย่างเต็มหัวใจปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ดูแลสถานศึกษา79โรงเรียน4โรงเรียนสาขาใน9กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น 25,480 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,624 คนและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่อีก60คนเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้คือการทำงานของหลายกลไกที่ประสานกันอย่างงดงามกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและถูกต้องเบิกจ่ายงบประมาณค่าจ้างให้กับบุคลากรตรงตามกำหนดเวลาหน่วยตรวจสอบภายในทำงานเชิงรุกพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้นขณะที่กลุ่มนโยบายและแผนทำหน้าที่เสมือนเข็มทิศของการพัฒนาคอยกำหนดทิศทางให้การศึกษาของพื้นที่ก้าวเดิน ินอย่างมั่นคงมีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกนโยบายถูกแปลเปลี่ยนเป็นแผนงานและโครงการที่จับต้องได้อีกหนึ่งเสาหลักขององค์กรนั่นคือกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ดูแลระบบกำลังคนทางการศึกษาให้สมดุลและเข้มแข็งผ่านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งและยกย้ายบุคลากรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้การกำกับของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาหรืออกคศเปรียบเสมือนตาช่างแห่งความยุติธรรมที่รักษาความมั่นคงของบุคลากรทุกคนขณะเดียวกันกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการรับคมดาบแห่งปัญญาพัฒนาทักษะให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้และสมรรถนะที่สูงขึ้นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ผ่านรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายบูรณาการร่วมกับกลุ่ม DLICT ที่ทำให้ทุกกระบวนการถูกขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็งและมีศักยภาพสูงสุดและเมื่อบุคลากรได้รับการดูแลพัฒนาและจัดวางอย่างเป็นระบบก็เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่แข็งแรงให้กับบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงงดงามและยั่งยืนพร้อมมีกลุ่มกฎหมายและคดีทำหน้าที่เคียงข้างและเป็นหลักประกันด้านความถูกต้องให้กับทุกโรงเรียนได้เข้าใจบทบาทของกฎหมายและมีแสงสว่างสองทางให้กับผู้บริหารและครูก้าวเดินบนเส้นทางแห่งกฎระเบียบได้อย่างมั่นใจทุกปัญหาถูกการแก้ด้วยหลักความถูกต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างรอบคอบทำงานเชิงรุกคลี่คลายทุกปัญหาก่อนลุกลามเป็นข้อพิพาทใหญ่เสริมสร้างความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพวินัยและข้อกฎหมายที่ควรรู้ด้วยระบบที่เที่ยงธรรมและยึดหลักคุณธรรมให้ทุกภารกิจของการศึกษาเดินหน้าไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างสง่างามเพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมดังพระบรมบราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานไว้ว่างานด้านการศึกษาเป็นงานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่คำสอนนี้ยังคงเป็นพลังนำทางให้พวกเราชาวกาญจนบุรีเขต3เดินหน้าพัฒนาการศึกษาด้วยหัวใจแห่งความมุ่งมั่นด้วยพลังแห่งความร่วมมือและด้วยความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างงดงามเท่าเทียมและเต็มศักยภาพของชีวิต

0: ค่ะนะว่าเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนนะคะด้วยการรวมพลังนะคะในทุกภาคส่วนเลยของสพปกาญจนบุรีเขต3ค่ะที่มีการมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะ
1: คะ
0: ในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับช่วงประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษาค่ะกับตอนซีพีเมจิจุดพลังเยาวชนไทยเปิดโลกหุ่นยนต์และโดรนค่ะสร้างทักษะอนาคตสู่ศตวรรษที่11ค่ะณโรงเรียนหินกองพิบูลอนุสรณ์สพปสระบุรีเขต2จะเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญรับชมค
1: ่ะ
2: ณโรงเรียนหินกองพิบูลอนุสรณ์จังหวัดสระบุรีคณะครูและนักเรียนจากเครือข่าย CP เมจิจังหวัดสระบุรีเครือข่ายจากโรงไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีและเครือข่าย CPF Connect ED เข้ารับการอบรมรวมกว่า120คนจาก28โรงเรียนครอบคลุม5จังหวัดในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดพลังเยาวชนไทยสู่โลกหุ่นยนต์อัตโนมัติและโดรนโครงการ CP เมจินวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านหุ่นยนต์อัตโนมัติโรบอติกส์โคดดิ้งและอากาศยานไร้คนขับเพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21ผ่านภารกิจหุ่นยนต์อัตโนมัติและอากาศยานไร้คนขับภายใต้โครงการ CP เมจินวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตณโรงเรียนหินกองพิบูลอนุสรณ์จังหวัดสระบุรีท่ามกลางบรรยากาศคึกคักสนุกสนาน
3: โครงการนี้ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กๆได้คิดได้สร้างได้ทดลองจริงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสู่อนาคต
4: เราก็ได้เรียนรู้นะครับเทคนิค Active Learning ครับแล้วก็การสอนนะครับด้านโรบอติกโคดิ้งครับที่ทันสมัยครับ
5: สามารถนำไปในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
6: CP เมจิเชื่อว่าเยาวชนคือพลังสำคัญของประเทศเราจึงมุ่งสนับสนุนการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความพร้อมสู่อนาคตค่ะ
2: กิจกรรมครั้งนี้เปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงด้านโรบอติกส์และโคดดิ้ง

0: ให้นักเรียนได้สนุกกับการออกแบบควบคุมหุ่นยนต์และภารกิจอากาศยานไร้คนขับเสริมสร้างทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่21ทั้งการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์ขณะที่คุณครูได้เรียนรู้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อนำไปต่อยอดในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเสียงเชียร์เสียงหัวเราะและความตื่นเต้นตลอดกิจกรรมสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาในยุคใหม่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในตำราแต่คือการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาศักยภาพและปลุกพลังการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอย่างแท้จริงทุกกิจกรรมคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงเสริมทั้งทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม CP Meiji เชื่อว่าการศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดรวมสร้างโอกาสจุดประกายแรงบันดาลใจและพัฒนาเยาวชนไทยให้พร้อมก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ
1: CP Magic นะคะถือได้ว่าเป็นการร่วมกันในการที่จะส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมทั้งหุ่นยนต์แล้วก็โดนเลยนะคะที่โรงเรียนหินกองพิบูลอนุสรณ์จังหวัดสระบุรีค่ะสำหรับโครงการนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสู่โลกในอนาคตเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งประชาสัมพันธ์จะเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่จะให้รับชมกันค่ะกับกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองแหล่งเรียนรู้ศิลป์โบราณนะคะสืบสานภูมิปัญญาสร้างอาชีพให้ชุมชนค่ะโดยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองจะมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ

0: ากการเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปแล้ววันนี้ครูมีงานมอบหมายให้เรียนทุกคนไปสืบค้นร่องรอยอันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในชุมชนและสรุปเป็นอินโฟกราฟิกพร้อมโพสต์ลงเฟซบุ๊กและติดแฮชแท็กว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช็คอินที่แสวงหานะคะนักเรียนทุกคนไปได้ค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ดีค่ะทุกคนวันนี้ขุนประเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเที่ยงคืนแสวงหาจังหวัดอ่างทองกันนะคะอากาศร้อนมากแม
1: ่ไอ้เก่งข้านึกไม่ออกเลยว่ะว่าจะมาดูอะไรแถวบ้านเราร้อนก็ร้อนไม่เห็นมีอะไรน่าค้นหาครูเขาก็สอนจะว่าแสวงหาเป็นดินแดนของนักรบของบรรพชนคนเขาก็รู้ให้ทั่วเราจะแสวงหาเลยไปส่งครูกันวะ
2: มีสิเอ็งไม่รู้หรือไงทำไมบ้านเราถึงเชื่อมเพอแสวงหาล่ะ
3: ปู่เราเล่าว่าสมัยก่อนที่นี่คือป่าทึบเป็นเส้นทางเดินทัพคนสมัยอยุธยาหนีภัยสงครามมาแสวงหาที่หลบภัยมาตั้งหลักกันที่นี่
4: แสวงหาความปลอดภัยสินะ
2: ใช่บรรพบุรุษของเราต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนศัตรูกลับไม่ใช่ข้าศึกแล้วแต่เป็นน้ำท่วมกับความยากจนต่างหาก
3: จริงเห็นข่าวออกมากมายว่าน้ำท่วมทีหนึ่งหมดตัวกันจะแถบลำบากกันมากไม่มีงานไม่มีเงินเศร้าเลยที่เราร้อนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จังหวัดในที่ลุ่มบ้านเราอย่างนี้ที่มีภัยพิบัติแม่หลวงท่านเสด็จมาท่านเสด็จมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้คนอ่างทองได้มีงานมีอาชีพและมีชีวิตอยู่ได้อย่างภาคภูมิ

0: โหที่นี่ร่มรื่นมากเลยอ่ะ
1: นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสีเรือทองใช่ไหมน้ำหวา
2: ใช่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงรู้ว่าคนอ่างทองลำบากเรื่องที่ทำกินท่านเลยพลิกฟื้นที่ดินตรงนี้ให้เป็นแหล่งอาหารเป็นที่เรียนรู้แต่ทีเด็ดไม่ได้มีแค่นี้นะตามมาดูนี่

0: เฮ้ยสวยว่ะ
1: นี่ชาวบ้านทำจริงๆนึกว่าซื้อมาจากห้างหรูๆนะเนี่ย
2: โ
1: ห
2: รายละเอียดมากดูสิลายดอกบัวลายปลามันเหมือนวิถีชีวิตของคนอ่างทองเลยเนาะ
3: นี่แหละคือพระอัจฉริยภาพท่านไม่ได้เพียงแต่ให้เงินแต่ท่านยังให้วิชาพวกเรา

0: พวกเธอเราไปทักทายป้ากันเถอะ
1: โอเค
0: สวัสดีจ้ะป้าพวกหนูมาทำรายงานป้าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าก่อนจะมีสูตรชีวิตเป็นยังไง
2: โอ้ยลำบากลูกเอ๋ยพอน้ำท่วมก็นั่งมองตากันปิบๆพอน้ำไม่ท่วมก็ร้อนแรงพอแม่หลวงท่านตั้งศูนย์ที่นี่ท่านบอกว่าคนไทยมือเย็นคนไทยมีฝีมือท่านได้ครูมาสอนจากชาวบ้านจับจอกเปลี่ยนมาจับผู้กันเดี๋ยวนี้ป้ามีเงินเลี้ยงหลานสบายไม่ต้องทิ้งบ้านช่องไปไหนแล้วจ้า
0: พวกนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะ
3: ก็ใช้เวลาทำเนี่ยก็ต่อคนนะครับก็ยังแบบเป็นจานขนมปังอย่างเงี้ยต่อคนของวันก็อยู่ประมาณไม่เกิน3ใบไม่เกิน3ใบนะครับในการทำนะครับครับผมเพราะว่าเป็นงานเขียนแฮนด์เมดนะฮะการเขียนด้วยมือทุกชิ้นเลยก็เลยใช้เวลานิดนึง
4: แล้วถ้าสมมติว่าพวกเราสนใจที่จะทำงานพวกนี้เราต้องจบด้านไหนไหมครับ
3: อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านมาที่นี่นะครับราษฎรต่างๆเนี่ยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้จบอะไรมาเลยบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือมาบางคนเนี่ยจบแค่ประถมศึกษานะฮะแล้วก็พงท่านเนี่ยจึงบอกว่าพูดกับราษฎรเนาะบอกว่าฉันจะมาเปิดศิลปาชีพที่นี่เธอจะเข้ามาทำงานด้วยไหมนะฮะก็เลยรับลูกหลานชาวนาต่างๆเนี่ยที่ยังไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องงานศิลปะอะไรเลยเนี่ยเข้ามาฝึกฝนในเป็นระยะเวลาแรมปีนะฮะแล้วก็กว่าจะมาเริ่มทำงานศิลปะงานเขียนต่างๆได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาครับ
4: ถ้าเข้าใจแล้วบรรพบุรุษของเราแสวงหาที่ปลอดภัยเพื่อเอาชีวิตรอด
5: แต่วันนี้สมเด็จพระพันปีหลวงทรงทำให้การแสวงหานั้นสิ้นสุดลงเพราะท่านสร้างขุมเขาไว้ที่นี่แล้วเป็นขุมทรัพย์วิชาความรู
6: ้แล้วก็เป็นขุมทรัพย์ที่ทำให้คนอ่านคลองอิ่มอิ่มนอนหลับและดื่มกับครอบครัวจริงๆ
0: ภูมิใจจังที่ได้เกิดเป็นลูกหลานชาวอ่างทองได้เติบโตบนแผ่นดินแสวงหาแผ่นดินของวีรชนและเป็นข้ารองพระบาทของแม่หลวงประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของเราช่างมีคุณค่าเพราะมีแม่แท้ๆจึงมีพวกเราในวันนี
4: ้ประวัติศาสตร์อาจทิ้งร่องรอยแห่งการต่อสู
0: ้แต่ความรักของแม่สร้างร่องรอยแห่งความสุขณศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองแผ่นดินที่ให้ชีวิตอันผาสุกของพวกเราชาวแสวงหา

0: ค่ะขอขอบคุณโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมนะคะที่มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะผ่านศูนย์ศิลปาชีพนะคะสีบัวทองเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างอาชีพนะคะและก็รายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะไปที่ช่วงต่อไปของเรากันบ้างกับเวทีนักเรียนวันนี้จะเป็นเวทีนักเรียนของน้องๆโรงเรียนอะไรนั้นต้องไปติดตามรับชมกันในช่วงนี้เวทีนักเรียนค่ะ

0: ภานักเรียนไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่คือความรับผิดชอบของผู้ที่กล้าคิดกล้าทำและกล้าเป็นแบบอย่างที่ดี
1: พวกเราพร้อมเป็นพลังเล็กๆที่ร่วมสร้างโรงเรียนอนุบาลเวลาให้สะอาดน่าอยู่และเต็มไปด้วยคุณภาพ
0: สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นองค์กรนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคนในการร่วมคิดร่วมทำและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าสมาชิกสภานักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนทุกกิจกรรมล้วนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี

0: สร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในอนาคตในทุกเช้าสภานักเรียนมีบทบาทสำคัญในการดูแลกิจกรรมหน้าเสาธงทั้งการจัดระเบียบแถวการนำกล่าวความปฏิญาณและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญของโรงเรียน
1: สิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นจากพฤติกรรมที่ดีสภานักเรียนเป็นแกนนำสำคัญในการรณรงค์กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนร่วมกันดูแลพื้นที่ของโรงเรียนพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีจากการแยกขยะอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสามารถนำขยะรีไซเคิลไปสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ให้โรงเรียนนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การรับผิดชอบต่อสังคมและโลกของเรา
2: เบื้องหลังทุกกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการวางแผนและการทำงานร่วมกันสภานักเรียนมีการประชุมทางสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนการประชุมแต่ละครั้งจึงเป็นเวทีแห่งความคิดสร้างสรรค์และห้องเรียนของการเป็นผู้นำที่แท้จริง
1: หนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นในโรงเรียนคือกิจกรรมพี่ใฝ่หาพาน้องทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดความรู้ช่วยแนะนำและดูแลรุ่นน้องทั้งในด้านการเรียนกิจกรรมและการใช้ชีวิตโรงเรียนเมื่อพี่ดูแลน้องโรงเรียนจึงกลายเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพที่งดงาม
2: สภานักเรียนยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างบรรยากาศโรงเรียนที่น่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมการดูแลพื้นที่สีเขียวหรือการสร้างกิจกรรมที่ทำให้โรงเรียนเต็มไปด้วยความสุขเพราะโรงเรียนที่ดีไม่ได้มีเพียงแค่ห้องเรียนที่ดีแต่ต้องเป็นสภานที่นักเรียนทุกคนต้องรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมีความสุข
1: สภานักเรียนอาจเป็นเพียงกลุ่มนักเรียนตัวเล็กๆแต่ด้วยพลังของความร่วมมือความรับผิดชอบและหัวใจที่อยากทำสิ่งดีๆเพื่อส่วนรวมพวกเขาจึงกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่และเต็มไปด้วยคุณค่าเพราะผู้นำที่ดีในวันนี้คือพลเมืองคุณภาพของสังคมในวันข้างหน้าสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เรียนรู้การเป็นผู้นำสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน
3: ทุกเสียงของนักเรียนมีคุณค่าและสภานักเรียนคือสภาที่เชื่อมความคิดของทุกคนเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

0: ต้องขอบคุณน้องๆ นักเรียนทุกคนเลยนะคะที่มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของเวทีนักเรียนนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นน้องๆจากโรงเรียนอะไรติดตามรับชมกันด้วยค่ะมาจนถึงช่วงนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำเสนอการเป็นงานอะไรนะคะน้องฟ้า
1: ค่ะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงถ้วยพระราชทานค่ะ Third CP Magic Grand Robotics Championship 2026ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่เพิ่งค่ะ
0: ไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะ
2: ความตื่นเต้นและเวทีแห่งศักดิ์ศรีระดับประเทศกำลังจะกลับมาอีกครั้งเผยความสามารถคุณให้โลกเห็น CP Magic Robotics Grand Championship 2026 X2B Number 1 Robot Season 3ระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณโรงเรียนหินกองพิบูลอนุสรณ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีขอเชิญผู้กล้าถ้าคุณมีใจรักในเทคโนโลยีมาร่วมระเบิดไอเดียและประลองฝีมือกันบนเวทีแห่งนี้ได้เลยโดดเด่นและท้าทายขั้นสุดกับเกมหุ่นยนต์บังคับมือที่ต้องใช้ความไวและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติสุดอัจฉริยะที่ทุกวินาทีคือการชิงไหวชิงพริบเพื่อความเป็นหนึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กับรางวัลเกียรติยศสูงสุดถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
3: เราทำได
4: ้ทีมเลสซองเกส
3: ไปด้วยกันชนะ
0: จากการที่รับชมไปเมื่อสักครู่นี้กับการแข่งขันที่น่าสนใจค่ะน้องฟ้ากับ Third CP Magic Robotic Grand Championship 2026นะคะกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี8รางวัลด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์เยาวชน To Be Number 1ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีอีก15รางวัลรวมแล้วกว่า
1: 23ถ้วยรางวัลแห่งเกียรติ
0: ว้าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้น 26 ถึง 28 มิถุนายนนี้ที่
1: โรงเรียนหินกองค่ะพิบูลอนุสรณ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี
0: ค่ะเวทีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะจะเป็นการรวมสุดยอดทีมจากทั่วประเทศสู่การเป็นแชมป์ระดับประเทศไทยเลยนะคะใครที่สนใจนะสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะขณะนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็มาร่วมกันนะคะเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆที่จะลงสู่สนามแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะในรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเรายังมีเรื่องราวดีๆที่ติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีฬาคือพลังแห่งความสามัคคีคือสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทำงานด้านการศึกษาการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี4เขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเวทีแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสนามแข่งขันกีฬาแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเสริมพลังการประสานงานระหว่างองค์กรและพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็งแน่นแฟ้นและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นการแข่งขันครั้งที่7จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2เป็นเจ้าภาพและได้รับเกียรติจากนายเฉวงศักดิ์เร่งไพบูลย์วงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต6เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
1: ผมก็ต้องขอชื่นชมในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนอกจากการมีส่วนร่วมการรับรู้ถึงการออกกำลังกายการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ววันนี้สิ่งที่สำคัญก็คงจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์จนได้คุยถึงแนวทางในการที่เราจะดูแลบุตรหลานเราซึ่งเป็นเยาวชนของชาตินะครับสิ่งนี้ซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็ต้องขอขอบคุณ
0: มีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง4เขตพื้นที่เข้าร่วมกว่า300คนสะท้อนพลังความร่วมมือของคนการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิที่พร้อมก้าวเดินไปด้วยกันกิจกรรมภาคกลางวันเต็มไปด้วยพลังความสามัคคีและความมุ่งมั่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายวอลเลย์บอลหญิงเปตองชายเปตองหญิงและกีฬาพื้นบ้าน2ประเภทการแข่งขันวิ่งกระสอบและการแข่งขันเจิดจานในงานแต่งการแข่งขันไม่ใช่เพียงการแพ้หรือชนะแต่คือการเรียนรู้บทบาทหน้าที่การวางแผนการสื่อสารการประสานงานเป็นทีมการเคารพกติกาและการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งจะส่งผลให้การทำงานร่วมกันในภารกิจศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงค่ำบรรยากาศแห่งความประทับใจยังคงดำเนินต่อไป

กับกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์การมอบถ้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจการแสดงจากแต่ละหน่วยงานที่สะท้อนศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และพลังความร่วมมือของบุคลากรกิจกรรมจับสลากของรางวัลพิเศษสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับบุคลากรของทั้ง4เขตพื้นที่การศึกษา

0: อนคือเวทีแห่งการประสานใจและคือรากฐานของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงภายใต้นโยบายเรียนดีมีคุณธรรม
1: รวมพลังสารสัมพันธ์สามัคคีสี่เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ

0: โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์จัดตั้งขึ้นตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลเอกพิจิตรกุลวณิชเป็นผู้รับสนองตามพระราชดำริเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระโอกาสที่ทรงพระชนมายุครบ60พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2529โดยจัดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนผ่าเมืองวิทยาคมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2530ได้ยกฐานะเป็นเอกเทศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาขาของโรงเรียนผ่าเมืองวิทยาคมเป็นโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์และในวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2541พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานตราพระมหาพิชัยมงกุฎครอบเครื่องหมายเสมาธรรมจักรเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนจนถึงปัจจุบันคำขวัญรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริตราสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎครอบเครื่องหมายเสมาธรรมจักรอักษรย่อรกพชสีประจำโรงเรียนน้ำเงินทองต้นไม้ประจำโรงเรียนไฮเดรนเยียโรงเรียนร่มเกล้าเขาคอเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ณเลขที่67หมู่1ตำบลเขาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์มีนายสายันคงสุขดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีด็อกเตอร์ภูริบานทองดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการรวม30คนมีนักเรียนรวม432คนโรงเรียนร่มเกล้าเขาคอเพชรบูรณ์มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น5กลุ่มบริหารดังนี้นายสุนิชัยสนเทียนวัฒน์หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนางสาววรัญญาสารพีหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณนางอุมาพรผิวยกาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวสุวินชารักหารหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปนายสมพงษ์เสนจำนงหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1: การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1และการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์โรงเรียนร่มเกล้าเขาคอเพชรบูรณ์ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1และการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2569ตามประเด็นในเครื่องมือนิเทศดังนี้ 1. การบริหารงานทั่วไปด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนร่มเกล้าเขาคอเพชรบูรณ์ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงามเพื่อส่งเสริมต่อบรรยากาศเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนติดกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โรงเรียนประสานงานกับตำรวจจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามถนนของนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนในทุกเช้าโรงเรียนตรวจสอบการประกอบการด้านโภชนาการและบริเวณรับประทานอาหารให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย

0: 2. การบริหารงานวิชาการสถานศึกษามีดำเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพเหมาะสมยิ่งขึ้นบูรณาการกับบริบทท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพและทักษะทางภาษา 2.1 สถานศึกษามีคลินิกหมอรักภาษาไทยโรงเรียนส่งเสริมสอนซ่อมเสริมทักษะการอ่านและทักษะการเขียนแก่นักเรียนเน้นการอ่านเพื่อให้อ่านคล่องอ่านจับใจความได้เน้นการเขียนเพื่อให้เขียนสะกดคำถูกต้องมีบันทึกการอ่านรายบุคคลเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านโดยมีแบบบันทึกการอ่านให้นักเรียนเลือกอ่านจากสื่อต่างๆ 2.2 สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันโรงเรียนได้ดำเนินการโดยจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษโดยการจัดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมดังนี้ Listening and Speaking Reading and Writing Essential Grammar เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการในกิจกรรมการสอนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI โรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูศึกษาหลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning
1: และนำ AI มาช่วยในการออกแบบการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 2.4 การแก้ไขปัญหาศูนย์รอมศโรงเรียนนำค่านิยมขององค์กรคือการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาประยุกต์เป็น UED Model เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยYou understand คือการเข้าใจการสร้างความเข้าใจของสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียน E engage คือการเข้าถึงหรือการมีส่วนร่วมครูที่ปรึกษาผู้ปกครองร่วมมือกันในกระบวนการแก้ไขผลการเรียนติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด Develop คือการพัฒนาครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองถึงผลการเรียนที่นักเรียนได้รับการแก้ไขและเสริมพลังบวกให้กับนักเรียน 2.5 การดำเนินงานป้องกันเฝ้าระวังติดตามและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคันโรงเรียนสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองครูเกี่ยวกับผลกระทบเด็กตกหล่นหรือออกกลางคันโดยการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาร่วมกับครูประจำวิชาในการติดตามการมาเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและเมื่อพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงครูที่ปรึกษาจะเข้าไปสอบถามถึงสาเหตุและหาวิธีการช่วยเหลือโดยประสานไปยังชุมชนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจกับครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามระเบียบข้าราชการและตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทบทวนแผนการดำเนินงานรวมทั้งส่งเสริมให้คณะครูพัฒนาตนเองในทุกๆด้านทั้งการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ Active Learning บูรณาการกับ AI การเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆโดยเฉพาะด้าน AI และสร้างให้ขวัญและกำลังใจครูในการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ 4. การบริหารงานงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ2569โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2569โดยดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระบบและระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ
0: ๋
1: อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: มรมร้องเพลงแล้วก็พวกคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับ
1: อยู่ชมรมเคมีครับ
2: ชุมนุมกรรมการนักเรียนเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราจะได้มารวมกันว่าเราคิดว่าเรามีปัญหาในโรงเรียนอะไรที่เราจะแก้ได้เราก็มาแบ่งปันกันปรึกษากันว่าเนี่ยเราจะแก้ยังไงบ้าง
3: ชุมนุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราก็จะใช้เป็นชุมนุมกรรมการนักเรียนเพราะกรรมการนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นปากเป็นเสียงแทนให้กับพวกน้อง
4: ๆให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของเขาว่าข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้วิธีการป้องกันมากน้อยแค่ไหนค่ะ
5: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณครั้งนี้รายการได้มาท้าความคิดเรื่องชมรมของโรงเรียนซึ่งโดยทั่วไปถ้าพูดถึงชมรมในโรงเรียนเราก็จะนึกถึงชมรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่สำหรับวันนี้คุณครูได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ชมรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งชมรมนี้จะมีนักเรียนเข้าร่วมทดลองทั้งหมด23คนระดับชั้นตั้งแต่ม.4ถึงม.6นักเรียนและคุณครูจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรและด้วยวิธีการอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
3: คุณครูกับคุณครูปิยนาถเป็นที่ปรึกษาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือกับคนรอบข้างในชุมชนของเราอะ
4: อะไรที่มันเป็นที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาบ้างหรือว่าบางคนก็อาจจะประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
3: อาจจะเริ่มด้วยสถาปนพงศ์ประสบการณ์เนี่ยเราเคยเจออะไรมาบ้าง
6: ปัญหาเด็กติดเกมครับผลกระทบก็คือขโมยตังค์พ่อแม่ไปเล่นเกมปัญหาติดยาเสพติดครับจะขาดการเรียนไปเลยครับ
3: เย็นก็ไม่กลับบ้านเพื่อนไปไหนก็ไปกัน
6: แล้วก็จะไปขโมยตังค์พ่อแม่ไปซื้อยา
3: แล้วมีผลกระทบกับอะไรกับพ่อแม่ไหม
6: เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครับเพื่อนชวนไปไหนก็ไปในทางที่ผิดอะครับ
7: ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอะค่ะไม่สามารถกลับมาเรียนได้อีกอะค่ะ
8: ปัญหาการครอบครองความคิดอะครับทั้งจากผู้ใหญ่แล้วก็จากเพื่อนคือจากผู้ใหญ่เช่นชอบให้เด็กทำตามที่ตัวเองคิดอันนี้อาจจะต่างจากคำสอนนะครับเช่นเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้โตมาต้องเรียนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
4: เมื่อกี้เราเสนอแค่ปัญหากับผลกระทบใช่ไหมคะก็การบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือให้แสดงวิธีแก้ปัญหา
3: 23ปัญหานี้ไปหาวิธีการแก้ไขหรือการป้องกันมา
5: ผ่านไป1สัปดาห์น้องๆก็ได้ทำการบ้านโดยการคิดและนำเสนอทางออกของปัญหาต่างๆเราจะได้เรียนรู้มุมมองของวัยรุ่นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
9: คือปัญหาที่วัยรุ่นถูกครอบงำทำความคิดโดยผู้ใหญ่และเพื่อนลองไปนั่งคิดกับเพื่อนๆนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็มีวิธีง่ายคือผู้ใหญ่ก็ต้องให้เด็กมีอิสระในการคิดนะครับว่าเด็กจะทำอะไรแบบไหนก็เราก็ต้องเปิดโอกาสบ้างให้เด็กคิด
10: ปัญหาคือเด็กติดยาเสพติดนะครับวิธีแก้ไขปัญหาคือคนรอบข้างช่วยดูแลก็คือพ่อแม่ควรอยู่กับลูกให้มากๆเอาใจใส่ให้ลูกไปเยอะครับ
11: เป็นปัญหาเรื่องรักในวัยเรียนค่ะก็เริ่มจากตัวเด็กก่อนนะคะรักในวัยเรียนเนี่ยมีได้แต่ต้องมีขอบเขตเราก็ควรจะคุยกับคู่รักของเราวางขอบเขตให้ดีว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังเรียนกันอยู่ทั้งคู่นะ
4: อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีวิทยากรนักจิตวิทยามาให้คำแนะนำพวกเรานักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นนะคะก็เตรียมมานะคะจะได้ถามนักจิตวิทยาได้นะคะก็คิดว่าเขาก็ได้มองปัญหาที่บางครั้งยังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาได้มองปัญหาของเพื่อนแล้วก็ลองย้อนกลับมาคิดว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราเขาจะแก้ไขยังไงเขาจะมีวิธีป้องกันยังไง
12: ยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันนะฮะอาจารย์ใครอยากรู้ตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนเลยนะฮะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวตอบคำถามทั้ง20ปัญหาของคุณนะมีกระดาษกันใช่ไหมครับวาดเป็นรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหน้ากับรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหลังในมึงแผ่นจะมี2รูปเสื้อที่เป็นตัวด้านหน้านะครับให้วาดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา

0: อยากจะนำเสนอของตัวเองก่อน
1: ที่ผมได้ว่าคือจะเป็นรอยหัวรอยยิ้มหัวเราะ
0: ภาพรูปรอยยิ้มหรือรูปหัวเราะนะ
1: เบื้องหน้านี่จะเป็นคนเหนื่อยมีอารมณ์ขันแต่ภาพด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนสายน้ำครับ
0: สายน้ำ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงอะไรครับ
1: ก็คือพอจริงๆก็เป็นคนนิ่งๆนะครับ
0: น้องคนนี้มากเป็นคนยังไง
2: เพื่อนแบบว่าเห็นแบบเป็นคนว่าเรียบร้อยค่ะแต่จริงแบบว่ารูปหลังคือเป็นลูกค้าฮิตเป็นคนที่แบบใจร้อนมากคือไม่ได้หลังใจคือหงุดหงิดอะไรเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เรียนรู้อะไรจากการแค่วาดรูปตรงนี้ก่อน
3: ภายนอกเพื่อนก็มองเราอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วภายในเราจะเป็นอีกแบบนึงค่ะ
0: มุมที่เป็นมืดๆที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราคงจะมาดูกันว่าไอ้มุมมืดต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหามันมีมาจากสาเหตุอะไรแล้วเรากล้าที่จะเผชิญกับมุมมืดนั้นไหมอ่ะกระดาษแผ่นเดิมพับครึ่งให้ลองนึกว่าตัวคุณเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรหรือมีบุคลิกภาพยังไงหรือมีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะทิ้งออกจากตัวคุณเองเอาเรื่องจริงๆเลยนะที่เราอยากจะทิ้งพอเขียนเสร็จแล้วพับแล้วก็ส่งมาหาพี่ขยำเหรอขยำก็ได้ขยำก็ได้เพราะมันเป็นขยะไงมันเป็นขยะที่เราอยากทิ้งใช่ป่ะต้องถามก่อนว่ากล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองจะทิ้งไหมฮะพี่ไม่บอกว่าเป็นของใครเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอยากจะทิ้งอารมณ์ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนหัวดื้อไม่ค่อยฟังใครเอาแต่ใจตัวเองลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เกิดอะไรได้บ้างกับตัวเรา
4: ก็อาจจะทำให้เพื่อนหลายๆคนไม่ชอบ
0: อาจจะไม่เพื่อนเลยก็ได้ถูกไหมฮะ
5: จะทำให้เป็นคนก้าวร้าวเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดอาจจะไปโวยวายใส่เพื่
0: อ
5: นอะไรอย่างนี้หรือว่าจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย
0: ใน 3-4 หัวข้อนี้มีอันไหนเป็นของเราบ้าง
6: ก็จะมีการหงุดหงิดนะครับ
0: หงุดหงิดเพราะอะไรถึงหงุดหงิดนะคะ
6: ก็
0: ขี้หงุดหงิดหงุดหงิดบ่อยมั้ย
6: บ่อยครับ
0: หรอ
6: กว่าจะเป็นนี่บ่อยมากเลยครับ
0: หงุดหงิดกับตัวเองหงุดหงิดเรื่องอะไรอ่ะ
6: ก็ประมาณว่าทำอะไรไม่ได้ครับผมก็จะหงุดหงิดแล้วครับ
0: ไม่ดีนี่ไม่ดีไม่ดีในสายตาของเราหรือไม่ดีในสายตาของคนอื่นด้วย
6: ก็ทั้งของคนอื่นด้วยแล้วของเราด้วยครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นของเราหรือของคนอื่น
6: ของเราครับ
0: ถ้าเราไม่ได้อย่างที่เราตั้งไว้มันจะเป็นไง
6: ก็เสียใจครับ
0: เสียใจอะไรที่ใครเสียใจมากที่สุดตัวเรา
6: ก็ตัวเราด้วยครับ
0: แล้วมีใครเสียใจอีกไหมคร
6: ับแล้วก็มีพ่อกับแม่ครับ
0: เราเคยทำให้พ่อแม่เสียใจไหมครับ
6: ก็มีครับ
0: มันเป็นยังไงอ่ะมีเรื่องอะไรที่สามารถที่จะบอก
6: เป็นเรื่องการเรียนอย่างเดียวครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้น
6: ก็เรียนไม่ดีอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยสนใจ
0: คุณพ่อคุณแม่เคยพูดอะไรกับชนรพัฒน์ไหมว่าไม่โอเคเลยนะเราจำคำนั้นได้ไหม
6: ก็เนี่ยครับลูกบ้านอื่นเนี่ยเขาอย่างนี้นะเขาเรียนได้ดีเนี่ยเขากลับบ้านเด็กเขาไปเรียนนู่นเรียนนี่แต่เราอะทำไมทำอะไรไม่ได้เลยเที่ยวเล่นไปวันหนึ่งครับ
0: ตอนนี้ชลพันธ์รู้สึกยังไง
6: เสียใจครับ
0: รู้สึกเสียใจนะมีใครอยากให้กำลังใจเพื่อนตอนนี้ก่อนไหม

0: ก็ไม่อยากให้คิดมากเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคนอื่นอาจจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาข้อดีของตัวเองมาบอกตัวเองไว้
1: จัดกำลังรู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นจะล้มตัวด้วยคำพูดของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่พี่ไม่รู้รูปแบบของครอบครัวถูกหล่อหลอมมาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะคุณพ่อคุณแม่ดีเพียงแต่ว่าเรากำลังรับรู้เรากำลังแปลความผิดหรือเปล่ามันไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่องขอแค่ว่าเปลี่ยนจากคำว่าฉันต้องทำให้ดีที่สุดเป็นว่าทุกๆวันที่ฉันทำฉันจะต้องมีความสุขฉบับต่อไปอย่าทิ้งว่าเราเป็นคนที่ขี้กลัวกลัวทุกอย่างเลยใครคิดว่ามันมีบางสิ่งเนี่ยเป็นของเราจังเลยเป็นคนขี้กลัวกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนด้วย
2: ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่มีมุ่งหน้าอีกแบบนึงว่าอีกแบบนึงก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช่คนที่ร่าเริงกันสักเท่าเราก็ไม่อยากให้เพื่อนหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่มีความสุขเป็นคนที่ชอบเห็นรอยยิ้มคนอื่นก็เลยพยายามทำตัวเองให้มีความสุขให้ร่าเริงแม้ว่าตอนนั้นมันจะขัดใจเรามาก
1: เพราะอะไรเราถึงอยากเห็นคนอื่นร่าเริง
2: เพราะบางครั้งตัวเราก็เป็นไม่ได้ก็เลยคิดว่าให้คนอื่นเป็นอย่าให้เขามาเจอแบบมาทุกข์อย่างที่เราเป็นจะดีกว่า
1: เราร่าเริงไม่ได้หรือเราไม่อยากจะร่าเริง
2: มันก็ไม่อยากด้วยแล้วก็ในอารมณ์มันก็ไม่สามารถทำตัวให้ร่าเริงได้ที่ออกมาจากใจจริงๆค่ะ
1: สิ่งที่หนูเป็นคือหนูเลือกที่จะไม่ร่าเริงถ้าเพื่อนสนิทหนูรู้ว่าตัวหนูทุกข์หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวรู้ว่าตัวหนูทุกข์พี่ถามคนอื่นนะฮะว่าคุณจะมีความสุขไหมกับการที่คนคนหนึ่งยอมทำให้คนอื่นสุขแต่ตัวเองทุกข์และคนที่ได้รับความสุขนั้นจะมีความสุขไหมถ้ารู้อะ
3: ใจสดใสก็จริงแต่แบบใจเหมือนกับใจฝึกเองก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันก็มีรู้ว่าใจพยายามทำให้เพื่อนยิ้มใช่ไหมล่ะเองก็พยายามยิ้มละกันแต่ว่าก็ไม่ชอบ
1: กำลังใจสำคัญนะเห็นไหมจริงๆแล้วบางทีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ถูกไหมฮะพยายามตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราตั้งคำถามกับชีวิตอยู่เรื่อยๆเราจะได้คำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาแล้ววิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นทำยังไง
4: ได้รู้ว่าทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันก็เลยรู้วิธีช่วยเอ็นแก้ปัญหาอย่างเงี้ยครับ
5: เราอาจจะกำลังประสบปัญหาหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้วิธีแก้ยังไงแต่ว่าเมื่อเรามาแชร์ความคิดกับเพื่อนอีก30กว่าคนเงี้ยเราก็อาจจะได้รู้ว่าเราพอจะมีแนวทางจะทำอย่างนู้นได้บ้างอย่างนี้ได้บ้างแล้วก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับว่าบางคนอาจจะมีปัญหาที่ต่างกันบางคนอาจจะหนักบางคนอาจจะน้อยแต่ว่าเมื่อแชร์ความคิดกันรวมมันคิดมันก็จะได้กำลังใจกลับไปครับ
6: ปัญหาคนอื่นเรามองเห็นเราชี้บอกได้เราแก้ได้แต่ปัญหาตัวเองมันเป็นเรื่องที่ฝุ่นข้อตาเราเขี่ยเองไม่ได
7: ้มันไม่อยากจำอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่มีคือเราไม่เลือกที่จะจำมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
8: อยากภาพรวมเนี่ยนะคือประมาณสัก 80% ขึ้นไปเนี่ยชุมนุมเนี้ยดีเพราะเด็กสามารถเปิดใจตัวเองแล้วก็ไปรับฟังปัญหาคนอื่นมาแล้วมาช่วยกันแก้ไข
9: สำหรับตัวครูก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้รับรู้ปัญหาของเด็กที่บางครั้งเราก็ไม่ได้สัมผัสเองแต่ว่าให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของเขาว่าข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้วิธีการป้องกันมากน้อยแค่ไหน
1: ครูน่าจะได้ประโยชน์จากกระบวนการตรงนี้อาจจะไม่ใช่ยกทั้งแพทเทิร์นไปนะอาจจะต้องไปแอพพลายว่าเอ๊ะกระบวนการที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะไม่จำเป็นต้องมองเนื้อหามองที่ตัวกระบวนการของการทำงานอาจจะว่าตั้งแต่เริ่มต้นโอเคมีการพูดคุยกันก่อนเห็นไหมฮะลงไปดูเนื้อหาจริงลงไปสัมผัสความจริงแล้วก็กลับมาสรุป
10: ผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรา

ู้ว่าจากการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนหลากหลายกลุ่มกล้าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของปัญหาที่ตนเองได้พบได้ลองเอาใจเขาใส่ใจเรานำเสนอทางออกในรูปแบบต่างๆก็จะทำให้คุณครูและเพื่อนๆ นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจกันและกันมาก

0: ื่อทำให้โรงเรียนของเราดีขึ้นและไม่เบียดเบียนนักเรียนหรือครูอาจารย์ท่านอื่น
1: ดูแลโรงเรียนคุมนักเรียนแล้วก็อาจจะช่วยเหลือโรงเรียนในงานต่าง
2: ก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่านักเรียนก็มีความคิดของนักเรียนอะไรเงี้ย
3: มันก็คงจะดีกว่าการที่นักเรียนคนนึงขึ้นไปหาเองเลยมันอาจจะเสียเวลาทั้งนักเรียนเสียเวลาทั้งอาจารย
4: ์หาประเด็นปัญหาจากสมาชิกโรงเรียนมาอภิปรายร่วมกับอาจารย์นะคะว่าจะมีแนวทางยังไงได้บ้าง
5: ช่วยกันปลูกฝังให้เพื่อนๆที่เรารู้จักเนี่ยรู้จักมีความรับผิดชอบในตัวเอง
6: ก็คิดว่าคงจะต้องระดมความคิดแล้วก็คิดว่าควรที่จะช่วยกันทำอะไร

0: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อมาดูไอเดียกล้าคิดกล้าทำของน้องๆสภานักเรียนหรือที่นี่เรียกอีกอย่างว่าคณะกรรมการนักเรียนครั้งนี้เราได้ท้าให้คณะกรรมการนักเรียนลองเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายให้เห็นว่าคณะกรรมการนักเรียนนั้นไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นแล้วแต่งตั้งให้มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราตามไปดูกันต่อค่ะว่าพวกเขาจะมีกระบวนการและแนวทางการทำงานอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: เมื่อปีที่แล้วนะครับก็กรรมการนักเรียนรุ่นที่18ส่วนผมเป็นรุ่นที่19ก็จะมีโครงการก็คือสภานักเรียนก็จะให้ตัวแทนห้องแต่ละห้องเนี่ยมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนแล้วก็มาช่วยกันหาทางแก้ไขแต่ว่าโครงการนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปครับดังนั้นก็มีโครงการของคณะกรรมการนักเรียนชุดนี้นะครับก็ชื่อโครงการว่าความเป็นคลื่นความเป็นมหิดลนะครับความเป็นมหิดลเนี่ยเป็นเหมือนกับอนิยามครับเราจะเน้นไปที่การเรียนการสอนวิชาการจริยธรรมแล้วก็คุณธรรม
2: ประเด็นสำคัญก็คือเหมือนรุ่นเนี้ยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ป่ะแบบว่ายังไม่รู้จักกฎระเบียบยังไม่รู้ว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงเราควรจะตั้งกล่องคำถามปะวางไว้ที่ไหน
3: ต้องเป็นที่ที่มีคนเยอะๆม
4: ากก็เรื่องระเบียบวินัยน่าจะมีการสาธิตเกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องถูกระเบียบหน้าแถว
2: เอาเป็นระเบียบที่ใช้อยู่ในหอพักแล้วก็ใช้ในโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนแล้วกันแล้วก็ที่อยู่หอพักก็คือขึ้นหอก่อน4 ทุ่มแล้วก็อาบน้ำก่อน5 ทุ่ม
5: แล้วก็เข้าแถวอ่ะบางคนก็ยังเข้าแถวไม่ตรงคอคนข้างหน้า
6: น้องม.4 อ่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะพอเดินผ่านพวกผู้ปกครองอ่ะหรือแม้จะเดินผ่านอาจารย์ก็ตามอ่ะเขาไม่ไหว้กันอ่ะ
2: เอาเป็นแบบเป็นละครไหมละครเล็กๆตอนเช้าตอนเข้าแถวอ่ะแบบว่าเหลือเวลาอย่างเงี้ยก็ลองไปหาชุดการแสดงมาสักชุดแล้วกันแบบสอนการไหว้อย่างเงี้ย
7: โครงการ MV Square ที่จัดไปเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยในปีที่จะถึงนี้ก็คงเป็นรูปแบบเดิมก็คือมี2รอบรอบแรกก็เป็นการสอบข้อเขียนส่วนรอบ2ก็จะเป็นการใช้แบบ PowerPoint แทนแล้วเพราะว่ารู้สึกการแข่งขันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในรอบที่2
8: โครงการพี่ชนงสวนเราก็จะทำในลักษณะที่มันคล้ายๆกันกิจกรรมของเราก็จะมีทดสอบระดับความรู้พื้นฐานแล้วก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนทีนี้เนี่ยน้องเขาจะได้สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนวิชาสวนวิชาอะไร
9: โรงเรียนเราก็มีกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นครั้งคราวใช่ป่ะผมจะเปิดให้คนที่สนใจในการจะเล่นดนตรีครับมาลงชื่อเป็นวงไว้ทำตารางเวลาไว้อาจจะวงละ10 นาที15 นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้มาจองเวลาที่ตัวเองจะเล่นไว
1: ้สรุปเลยความเป็น

0: เป็นมหิดลก็อยากให้ทุกคนอ่ะไม่ว่าใครก็ช่วยกันให้คอยดูแลรุ่นน้องด้วยส่วนการไหว้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็ทำเป็นละครส่วนเอวิสแควร์ก็ข้อสอบเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมด้วยส่วนพี่ช่วยน้องสอวนเนี่ยเราห้ามยึดตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราควรจะฟังคำแนะนำของอาจารย์ก่อนเพราะว่าอาจารย์ท่านแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อาบน้ำร้อนมาก่อนว่างั้นส่วนดนตรีในสวนมันต้องอาศัยความพร้อมหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้แสดงอย่างแรกเลย ก็คือไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าเราจะสามารถจัดได้ไหมเราจะทำยังไงให้การเล่นดนตรีเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้
1: น้องๆคณะกรรมการนักเรียนแต่ละฝ่ายก็เริ่มลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่างๆที่ได้นำเสนอในห้องประชุม
2: วันนี้ผมจะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการดนตรีในสวนนะครับคือคิดกันได้ว่าน่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับ
3: ใช่ปลายเดือนมิถุนายนนี่ดีมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยนักเรียนก็ได้เตรียมตัวที่จะเล่นนะครับแล้วก็มีเวลาทำหลายๆอย่างนะครับครูคิดว่าน่าจะเทอมนี้นะครับน่าจะมีประมาณ3ครั้งนะครับเดือนละครั้งโดยประมาณโดยที่ไม่ตรงกับการเรียนการสอนแล้วก็การสอบ
2: แนวเพลงที่จะเล่นนะครับอาจารย
3: ์คือจริงๆแนวเพลงเนี่ยอยากจะให้เล่นได้ทุกแนวแต่ต้องยกเว้นไว้หนึ่งแนวคือแนวเพลงที่ไม่ปลุกเราอารมณ์มากเกินไปอยากให้เป็นแนวเพลงที่ฟังสบายนะครับแล้วก็เนื้อหาของเพลงนะครับจริงๆก็อยากจะให้เป็นเนื้อหาในทางในแง่บวก
2: มีความเห็นยังไงบ้างกับครั้งที่ผ่านๆมาแล้วต้องการให้มีอะไรพัฒนาบ้าง
4: อยากให้ปรับปรุงก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมมันมีหลายครั้งที่บางทีการเล่นการแสดงเนี่ยต้องหยุดลงเพราะว่าเหมือนว่าหลุดไม่เข้าใจกัน
5: เรื่องการเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดงก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างบางทีขึ้นไปกีตาร์ไม่ดัง
6: ควรจะเหมือนประกาศรับสมัครให้นักดนตรีทราบก่อนว่าจะมีวันไหนให้เร็วขึ้นจะได้มีเวลาเตรียมตัวเลือกเพลงหรือเวลาซ้อมมากขึ้นครับ
7: ก็คือน้องม.4ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเหมือนกับว่าพอเขาเดินผ่านผู้ปกครองครับอาจารย์เหมือนกับเขายังไม่ยกมือไหว้กันเลยครับผมว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราน่าจะสอนน้องเขาไว้ครับ
8: แล้วหนูตั้งใจทำยังไงกับโครงการนี้
9: กะว่าจะเป็นแสดงละครแนะนำมันว่าเร่งเห็นให้น้องอ่ะตระหนักถึงการไหว้โดยการแสดงละครในตอนเช้าหน้าเสาธงครับ
8: น้องเข้ามาใหม่ทำโปรเจกต์เนี่ยครูเห็นด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะทำให้น้องแล้วเนี่ยครูว่าส่วนที่ดีอีกส่วนนึงคือเมื่อเล่นหน้าเสาธงถูกไหมก็จะมีพี่ม.5 ม.6 รวมอยู่กันด้วยก็เป็นการเหมือนกับว่าตอกย้ำนะคะให้ทุกคนเข้าท่า
10: การไหว้นี่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเหรอเฮ้ยมันหวานเหรอแล้วการไหว้นี่มันแปลว่าทำไมวะวายตกลงเนี่ยการไหว้มันคืออะไร
11: ก็สำหรับการไหว้ครับก็ทำเรื่องยากครับการแรกที่ใหญ่เนี่ยหนึ่งก็คือให้น้องยืนตัวตรงเท้าชิดจากนั้นก็ระลมมือขึ้นมาครับแล้วก็ยกมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้เนี่ยอยู่ระหว่างคิ้วแล้วก็ปลายนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกแล้วนั้นน้องก็ก้มตัวลงฟองน้ำครับ
12: น้องๆคิดว่าตอนนี้หอพักของเราเป็นยังไงบ้าง
13: คิดว่าหอพักก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่ก็ควรจะปรับปรุงบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกคิดว่าหอหญิงกับหอชายน่าจะมีกล่องรับความคิดเห็นอยู่บริเวณแต่ละชั้นหรือไม่ก็อาจจะประจำหอเผื่อว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรจะได้เขียนใส่กระดาษแล้วก็เอามาใส่กล่องเวลากรรมการหอพักไปตรวจดูจะได้รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุด
14: อันนี้คือเราระดมความคิดจากเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวมาจัดกรุ๊ปว่าจะเป็นประเด็นไหนบ้างเราจะช่วยกันยังไงได้บ้าง
15: ก็สำหรับโครงการพี่ช่วยน้องสอนนะครับในกิจกรรมนี้เราก็พบเจอปัญหาในเรื่องที่ว่าตารางเวลาที่อาจจะค่อนข้างแน่นมากจนทำให้เราจะมีต้องเลื่อนการเรียนการสอนออกไป
14: ต้องรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ทั้งหมดนะดีมาก
16: ครับสำหรับฝ่ายวิชาการก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับก็คือแควนะครับการสอบรอบ2เห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยความสนุกสนานยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดกันว่ารอบ2อาจจะทำเป็นการสอบแบบโชว์เป็น PowerPoint ครับแล้วก็ตอบเป็นข้อต่อข้อไป
14: พยายามให้มันมี

0: สันนะแล้วก็เป็นปฏิบัติจริงมากขึ้น
1: เกี่ยวกับเรื่องของหอพักแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยต่างๆนะครับมันจะมีเรื่องของระเบียบวินัยบางข้อนะครับที่บางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมอยู่ในตอนนี้น้องก็เลยเสนอว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูกฎของเราใหม่ว่ากฎบางข้อที่เราเคยมีอยู่มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วหรือว่ากฎบางข้อที่มีอยู่เราต้องปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่านี้สามารถให้นักเรียนที่ไม่ใช่คณะกรรมการก็คือนักเรียนทั่วไปที่เป็นคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยครับสามารถเสนอกฎระเบียบออกมาได้ด้วย
0: ก็ให้ตรงกับนโยบายอุดมการณ์เป้าหมายโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ยินดีอยู่แล้วนะ
1: ครับผม
2: สำหรับเรื่องการไหว้นะครับอาจารย์ก็หลังจากที่พวกผมได้ทำการจัดแสดงไปครับน้องม.4เดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วครับว่าวัฒนธรรมองค์กรเรามันมีอะไรบ้าง
3: จากที่ผมไปติดต่ออาจารย์ชยานันท์มานะครับก็คือได้ข้อสรุปแล้วว่าจะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่30มิถุนายนครับ
0: ตามปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนใช่ไหม
3: ครับแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรับสมัครวงดนตรีต่างๆครับซึ่งจะปิดรับสมัครเย็นนี้นะครับ
0: แล้วก็พยายามรักษาเวลาตามที่เราตกลงกันไว้นะจะได้ฝึกนักเรียนด้วยแล้วก็ดนตรีที่เล่นก็ต้องดูความเหมาะสมนะจริงๆมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนในห้องเรียนอยู่แล้วเนี่ยมาปฏิบัติจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ทำอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทำเป็นกระบวนการที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันซึ่งขณะนี้เขาได้ทดลองใช้สิ่งที่เขาเรียนแล้วก็มาใช้จริงในชีวิตประจำวันของเขาก็เป็นที่น่าดีใจแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องของจิตสาธารณะเสียสละต่อส่วนรวม
4: ก็อย่างแรกเลยก็คือผมก็ได้ไประดมความคิดสอบถามเกี่ยวกับนักดนตรีว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะมาเล่นดนตรีโดยจัดกิจกรรมในชื่อดนตรีในสวนครับกิจกรรมนี้สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าสามารถจัดขึ้นได้หรือเปล่า
5: จัดได้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะนอกเวลาเรียนแล้วก็ไม่กระทบกับคนอื่นส่วนสถานที่นักเรียนก็เสนอมา
4: โครงการพี่ช่วยน้องสวนครับก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นมาแล้วแล้วก็พบว่าจุดประสงค์ที่อยากจะจัดขึ้นเนี่ยเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต้องเรียนในหลักสูตรสอนซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นทําให้นักเรียนชั้นม.4หรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาครับยังปรับตัวในการเรียนไม่ได้ก็อยากจะจัดขึ้นให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเรียนทดลองสอบแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะหาว่าสอนชนิดไหนหรือว่าสอนภาคไหนที่เหมาะกับเรา
5: ก็เป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะนักเรียนม.4ที่เข้ามาแล้วเนี่ยยังจะต้องปรับตัวในเรื่องของการอยู่หอพักหรือว่าในเรื่องของการเรียนฉะนั้นก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันดูแลนะคะ
6: และนี่ก็เป็นภาพโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายกับผู้อำนวยการของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
7: โอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ยจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรคมะเร็งพบเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามหาสารเคมีที่จะมาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งนะครับ
8: ข้อดีคือทำให้คุณครูเนี่ยรู้ปัญหาของนักเรียน
9: ข้อดีนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นของในมุมมองครูกับมุมมองเด็ก
5: กิจกรรมทั้งหมดนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าออกมาจากครูด้านเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่อยากจะทำนะคะแต่ถ้ามีการปรึกษาหารือแล้วก็แบ่งงานช่วยกันทำเนี่ยก็คิดว่าจะทำมันบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ดี
2: ก็พอได้สำรวจลงลึกๆแล้วฮะมันก็เจอสิ่งไม่ดีหลายๆอย่างเลยก็บางทีมันก็ท้อครับแต่ว่าอันนั้นก็คือข้อดีเหมือนกันเพราะถ้าเราเจอปัญหาเงี้ยมันก็ช่วยให้พวกเราหาวิธีแก้ไขมันทําให้ปัญหามันหมดไป
8: ในบางกรณีที่เรามองว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยอาจจะติดขัดประสานงานไม่สะดวกแล้วก็ต้องไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราเพื่อจะหาแนวทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆและสำหรับปัญหานั้นๆซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละปัญหาค่ะ
6: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทําในวันนี้ทําให้เรารู้ว่าคณะกรรมการนักเรียนไม่ใช่เพียงตำแหน่งเพื่อเป็นคำนำหน้าชื่อเท่านั้นเราควรให้ความสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองแสดงความคิดเห็นแสดงมุมมองที่สร้างสรรค์ออกมาที่สำคัญคณะกรรมการก็ควรกล้าคิดกล้าทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์เช่นกัน

0: ที่ผมทำกับเพื่อนๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะนัดรวมตัวกันไปทำตามถนนบ้างตามสถานที่ต่างๆบ้างเพื่อที่จะนำศิลปะของพวกเราเนี่ยออกให้สู่สังคมรู้
1: เป็นพวกแบบกราฟฟิตี้ในรูปแบบกราฟฟิตี้เป็นงานศิลปะครับส่วนใหญ่เป็นศูนย์กีฬาฮะเพราะว่ามันใส่อะไรได้เต็มที่ดีครับห้องน้ำครับห้องน้ำครับส่วนมากในห้องน้ำมันจะดูมีเศษอะไรที่ไม่ค่อยน่าดูครับอย่าทำอะไรที่มันน่าดูเข้าไปในห้องน้ำให้มันดี
2: คือศิลปะมันไม่ใช่การทำลายล้างเราต้องสร้างสรรค์ด้วยเราควรจะไปพ่นในที่ที่แบบคนเจ้าของที่ก็เห็นแล้วเขาก็ชอบทุกคนผ่านมาก็ยิ้มกับงานเราเนี่ยอย่าทำให้ศิลปะของคุณเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นแค่นี้ครับ
3: ในเทปนี้ยังขอตามติดกิจกรรมกล้าคิดช่วงปิดเทอมซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มน้องกราฟฟิตี้ที่อยากจะหาสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างเหมาะสมประกอบกับที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กำลังต้องการคนมาตกแต่งทาสีอาคารใหม่สร้างสรรค์อาคารเก่าๆให้มีสีสันมากกว่าเดิมทำให้น้องๆกลุ่มนี้จึงอยากเข้าไปพูดคุยขออาสาที่จะทำงานกราฟฟิตี้อย่างสร้างสรรค์ที่โรงเรียนซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงเรียนนี้จะเห็นด้วยหรือไม่นั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: เราอยากจะมาทำกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างนะคะ
1: ผมทำศิลปะกับผนังเพื่อให้สื่อออกมามีความหมายให้เด็กดูครับ
0: มาสามารถวาดภาพที่ผนังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีมงานที่น้องมาทำนี่ก็คือมาแบบเป็นอาสาสมัครใช่ไหมคะมาในฐานะอาสาสมัครก็จะดีมากๆเลยค่ะโรงเรียนของเราก็ยินดีมากนะคะเออเนี่ยพอชอบ
2: เนี่ยพอดีเลยที่กำลังเนาะต้องการ
3: สองฝั่งค่ะมันก็ต้องเป็นสองฝั่งมันถึงจะบาลานซ์ค่ะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวข้างในเธอรับทำตรงศูนย์กีฬาเลยเนี่ยนี่ทุกอันเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นได้หมดเลยไงคือกีฬานี่มันอิสระอยู่แล้วไง
1: ที่ได้รับมอบหมายตอนนี้ก็จะเป็นห้องกิจกรรมแล้วก็ห้องสมุดครับเป็นของเด็กๆก็คือจะสื่อภาพออกมาให้เข้าใจง่ายคอนเซปต์ที่คิดไว้ก็จะเป็นพวกสีสันแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นรูปการ์ตูนอะไรพวกนี
4: ้ก็ได้ลานกีฬาครับส่วนคอนเซปต์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแหละครับเพราะว่าสถานที่เราได้รับมอบหมายจะเป็นเด็กโตเด็กค่อนข้างที่จะโตแล้วเด็กมัธยมก็สนุกครับสนุก
5: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกล้าของน้องๆที่ได้มาประสานกับทางโรงเรียนในการนำเสนอผลงานกราฟฟิตี้อีกทั้งทางโรงเรียนก็ยังใจดีให้ความอนุเคราะห์ทำให้ครั้งนี้เราได้เห็นถึงน้ำใจอันดีงามของทางโรงเรียนและน้องๆกลุ่มกราฟฟิตี้ค่ะ
1: ห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมก็จะใส่เป็นภาษานะครับแล้วก็คาแรคเตอร
6: ์มีแบบนี้ไงฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
7: เจ้าหญิงเจ้าชาย
8: แล้วมีตัวการ์ตูน
1: ก็เป็นการ์ตูนแบบประมาณนี้จะได้ป่ะครับที่ทั้งหมด
6: อย่างอันนี้นี่ก็ดีเพราะว่ามันเป็นรูปภาพนึงก็คือแต่ว่าเด็กก็จะไม่ได้คอนเซปต์อะไร
9: อ
6: ัน
9: นี้เหมาะกับบ้านบอลมากกว่า
6: เออใช่เด็กก็จะดูว่าเออมันน่ารักดีสวยดีแต่เด็กก็จะเรียนรู้ได้น้อยกว่าแบบนี้คือแบบนี้ปุ๊บเด็กเห็นปุ๊บแล้วเด็กคิดต่ออ
9: ันนี้เด็กจะมีจินตนาการ
6: ใช่ตัวใบนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขียนจากสิ่งที่เขาเห็นนี่แหละนั้นทำยังไงเราจะต้องสร้างคอนเซปต์ให้เขาเกิดการเรียนรู้จากการมองให้ได
10: ้ก็คืออาคารศูนย์กีฬาแบบนี้ก็ใช้ได้มีกีฬาแต่ละอย่าง
11: จะเป็นด้านในอะครับ
10: อันนี้ด้านในที่ตรงใหญ่ๆอันนี้ด้านสองข้างด้านนอกอันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬาก็โอเคค่ะอันนี้คือด้านที่เป็นประตูเข้าเวลคัมแล้วก็ตรงนี้คือเราจะต้องพื้นนี่เราจะต้องแบ็กกราวนี่จะต้องยังไงไม่ต้องเล่นสีหรือว่าแบ็กกราวจะเป็นพื้นสีพื้นของอาคารเลย
12: ก็เล่นสีนะคร
10: ับ เล่นสี
11: สลับกันไป
5: หลังจากที่น้องๆทั้งสองกลุ่มได้ตกลงแนวคิดของภาพกับทางผู้อำนวยการและคุณครูแล้วทางโรงเรียนก็ได้อนุเคราะห์อุปกรณ์สีสเปรย์หน้ากากถุงมือและอาหารมื้อต่างๆสำหรับน้องๆทุกคนค่ะ
13: นี่ทำอะไรครับเรา
1: หัวสเปรย์มันตันครับไม่ได้ล้างมา
13: หัวแต่ละอันนี้มันให้สีออกมาต่างกันหรือเปล่าครับแบบ
1: ประมองสีมันจะเป็นขนาดครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
13: คือแต่ละอันจะให้เส้นที่ต่างกัน
1: ใช่ครับ
13: แล้วหัวสเปรย์ที่มันติดกับสเปรย์มานี่มันไม่เวิร์ค
1: มันก็ใช้ได้แต่มันจะเปลืองกว่าเพราะและเส้นมันจะไม่คมมันจะฟงครับ
14: ก็จะทำสองด้านเลยครับก็แบ่งหน้าที่กันไปเลย2กลุ่มแบ่งงานกันครับเดี๋ยวคนนึงล่างคนนึงช่วยถมอะไรเงี้ยครับ

0: มันไม่เสร็จเลยเนี่ยอีกเยอะเลย
1: น้องๆก็ได้ทำงานจนถึงดึกทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์จึงจัดที่พักที่นอนให้ค่ะหลังจากที่น้องๆคิดว่าน่าจะใช้เวลาทำกราฟฟิตี้ไม่เกิน1สัปดาห์แต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะพื้นที่การทำงานที่มีค่อนข้างมากที่สำคัญความคาดหวังที่อยากทำให้งานของตนเองออกมาให้ดูดีที่สุดเพื่อมอบให้กับโรงเรียนค่ะ
2: คิดว่าตอนนี้เราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
3: ตอนนี้60ครับ
4: ประมาณ 30% นะ
3: ประมาณ60อะครับตอนนี้ผมว่าประมาณ 35 กับ 40% ครับที่เสร็จไปแล้วนะเหลืออีกประมาณ60ประมาณนี้ครับ60 50
5: ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว 80% นะครับเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆครับ
1: ถือว่าน้องๆทั้ง2กลุ่มมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดนอกจากเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและโชว์ฝีมือของตนเองแล้วยังจะทำให้นักเรียนที่โรงเรียนนี้ได้เพลิดเพลินสนใจและยังได้เรียนรู้ความหมายอันสวยงามในงานศิลปะที่มองเห็นค่ะ

0: กติก็คือเวลาเดินนะคะมันก็เป็นตึกเดินสดๆเหี่ยวๆธรรมดาทุกวันทุกวันแต่พอว่าเวลาที่แบบมีภาพแบบนี้มาก็คือให้เราสึกว่าเบนสายตาจากที่ต้องเดินตรงๆกลับไปที่ตึกนี่ค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเริ่มเอียงมามองหน่อยว่ามันคือรูปอะไรแล้วรู้สึกว่าชอบอะค่ะมันดูสดใสดีต่างค่ะคอนเซ็ปต์คนละแบบเลยตรงนู้นตอนนี้เป็นเด็กๆเพราะอยู่ตึกอนุบาลใช่เลยแต่ว่าตรงนู้นก็เป็นของกีฬามันก็ได้คอนเซ็ปต์ของกีฬาจริงๆอะค่ะ
1: ตอนนี้ภาพกราฟฟิตี้ของน้องๆทั้ง2กลุ่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้องๆก็จะได้นำเสนอแนวคิดการเล่าเรื่องของภาพทั้งหมดให้กับทางผู้อำนวยการของโรงเรียนได้แนะนำและติชมค่ะ
2: ก็คือคอนเซปต์ที่ผลงานนี้ก็คือจะเป็นของเด็กอนุบาลนะครับจะเน้นการพัฒนาของเด็กด้วยสีครับให้เด็กจำพวกรูปภาพแล้วก็บอกลักษณะได้ง่ายครับจะเป็นห้องมีเดียครับเราก็จะเน้นพวกจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์เป็นหลัก
3: ก็ที่ตัวพอเดินเข้ามาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็หมายความว่าอย่างมีต้นไม้มีท้องฟ้ามีเมฆมีดวงอาทิตย์และมีการ์ตูนเหมือนกับเข้ามาอยู่ในโลกจินตนาการนะฮะก็ให้คอนเซ็ปต์ที่ดีก็ทำให้เด็กเข้ามาห้องนี้ก็ตื่นตาเหมือนกันเหมือนเราไปอีกโลกนึงนะคะ
4: ห้องนี้ก็เป็นห้องสมุดนะครับคอนเซปต์ก็ง่ายๆครับก็คือแบบให้รู้ว่าเด็กๆเข้าห้องสมุดมาแล้วทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ควรส่งเสียงดังเงียบเน้นสีสันให้ตัวการ์ตูนสื่อให้น้องๆเห็นให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ
3: ก็ถือเป็นคอนเซปต์ที่ดีสำหรับห้องสมุดค่ะ
5: อยากให้เวลาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากเข้ามาอีกอะอยากเข้ามาเล่นกีฬาประมาณอย่างเงี้ยครับจะทำอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายครับมีเป้าหมายที่จะทำแล้วก็ทำไปให้ถึง
3: ตอนแรกที่เข้ามาคุยกันเนาะว่าจะมีคอนเซปต์ยังไงก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะทำอะไรมากมายเนาะแต่ต้องการจะสื่อแค่ว่าให้มีบรรยากาศของการเป็นศูนย์กีฬาก็เห็นผลงานเนี่ยก็จริงๆแล้วสวยมากแล้วก็สื่อมากนะคะก็คิดว่าเกินคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าฝีมือจะแบบดีขนาดนี้นะคะ
1: และก็มาถึงวันที่โรงเรียนเปิดเทอมซึ่งคุณครูและนักเรียนทุกคนก็ต่างได้เห็นผลงานศิลปะกราฟฟิตี้ตามผนังอาคารและศูนย์กีฬาของโรงเรียนค่ะ
6: รู้สึกว่าแปลกใหม่ตาอะค่ะเพราะว่ามีความสวยกว่าเดิมอะค่ะ
7: ชอบมากค่ะชอบรูปกีฬา
8: ชอบน่ารักชอบไอติมสีชมพูชอบไส้กรอกชอบค่ะ
9: ชอบอะไรบ้าง
8: ไอติมแล้วก็แล้วก็ผักแล้วก็แครอท
10: พอตื่นตาตื่นใจมากเสียงดังกรี๊ดเมื่อก่อนก็มีความคิดว่าจะเอาภาพเป็นรองก็เสนอว่าไอ้เป็นโปสเตอร์แบบอาหารหลัก5หมู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมาะกับเด็กมากกว่าก็ถูกใจใช่เลยครูก็ชอบเด็กก็ชอบ
11: ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นนะคะจะบอกว่าเด็กๆตื่นเต้นนะคะเด็กๆชอบจากที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นสีเรียบๆแต่ตรงนี้ก็จะดึงดูดใจให้เด็กเห็นว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน
12: ์แทนที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ว่ากลับมาทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลงานที่สร้างสรรค์สวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์ใครมาใครก็ชอบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นกับเด็กแบบนี้ด้วย
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะกราฟฟิตี้ด้วยสีสเปรย์หากทำในที่ที่ได้รับอนุญาตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จะทำให้งานศิลปะชิ้นนี้มีความงดงามไม่น้อยเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้

0: เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกําเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นcos กําลัง2บวกsin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับ

มันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิตินะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกัน

0: พื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะ จากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะ ถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศ

ทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งค่ะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ

0: ไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
1: ไฟป่าน
0: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
3: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
0: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
3: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
0: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
4: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
0: วิ่งตามพ่อมานะ
3: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
4: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
0: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
1: ครับ
4: พ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
4: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
4: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
3: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
4: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
3: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
4: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
3: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
4: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
3: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามพันธุ์นี้ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
3: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
3: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทียิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะ

0: ็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยล่ะ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพลุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพลุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพลุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพลุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: และในประเทศไทยยังมีป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
3: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพลุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่าย

0: ต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้อง

ูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้1นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่าง

นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ
0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับ

แล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับ -5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆนะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหม2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
6: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
7: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
6: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
7: เดินครับ
5: หัวเราะครับ
6: แล้วบัวแดงล่ะคะ
8: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
6: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขีดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
9: ทำอะไรคะครู
6: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขีด ให้ไหว้มีคิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีคิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
5: มีขีดหัวเราะดัง
3: ๆบัวแดงกวาดพื้น
8: สีเมืองคลาน
7: อยู่ดีเป่ายาง
6: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
8: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
6: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
3: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
6: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือ

0: รมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
1: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกไข่ยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ

0: งินไปประกันตัวเจ๊สิ
1: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
0: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
1: ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
1: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
0: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
1: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
0: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกลเกี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
1: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
0: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
1: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
1: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
1: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่การคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนอันออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากัน

มันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวีดสโตนบิดไป

จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่สายไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสักสองที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดสมการนี้เนาะสองสมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้าสองค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วนสองสมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นศูนย์แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นนะมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี่ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างสักแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสักคล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่น

เองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบาง

แล้วก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น1นั้นนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะ

คะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. Alcohol Fermentation 2. Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ Aerobic Respiration และ Anaerobic Respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ Glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับบริษัท TOT จำกัดมหาชนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะอยู่ในชุดของที่ชื่อว่า Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learningสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะคะวิทยากรคือ Professor Margie Anderson Welcome you all to our series of video conference teacher training program organized by the Distance Learning Foundation TOT Public Company Limited Regional English Language Office of the American Embassy represented by Mr. John Skakel SIT Graduate Institute Vermont the United StatesThis series is Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. And our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute. Welcome, Professor Margie.
1: Thank you. Sawadika. I'm so happy to see you all. It's great to be back again. Hello, everybody. And I hope you had a great week.In your classrooms and teaching and doing all of the work that you are doing every day. And so we're happy to be here to support you to continue on with the learning. So we continue to look at the question of teaching reading. And one of the things we've been focusing on in our sessions, this is now the 8th time we've been together in this session,And each time we've been trying to think about how do we establish what we started to call early on cultures of reading, and also how do you as teachers help to support your students in becoming readers of English so that they can use reading as a tool to keep learning. It is a circular process.This idea of learning to read and then reading to learn. And I think I was just thinking this week about how people kept telling me, oh, have you read this article? Or have you seen this story? Or have you read this book? And I realized just in my own life that when I read things and then talk about them with my...friends and neighbors and family, we are creating kind of communities around whatever it is we're reading. So in a sense, we're trying to create the possibility for that with you and your students and your communities. So that's the idea of lifelong learning. You know, maybe we even end up with some reading groups in your schools.That use English language texts as a way to commit themselves together to use reading as a way to continue to keep learning and improving English. So I'll let Ajahn Narapporn speak to that, and then we'll move into our session today.
0: ค่ะ อาจารย์ มาดี้ ก็ บอกว่า ทักษะการอ่านนะคะเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษของเรานะคะแล้วในทำนองเดียวกันถ้าเผื่อว่าคือแล้วทักษะการอ่านเนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นนะคะเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นเราก็จะอ่านมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกับเป็น circular process นะคะคือก็เป็นกระบวนการที่วนไปเวียนมานะคะคือก็อาศัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าการอ่านเนี่ยนะคะก็เป็นการช่วยสร้างอาจารย์ใช้คำว่า community นะคะซึ่งของเราจริงๆแปลตรงตัวไปว่าชุมชนนี่หมายถึงกลุ่มนะคะกลุ่มของคนที่ชอบทำอะไรเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่ากลุ่มคนที่รักการอ่านนะคะก็มาอ่านมาแชร์ความรู้กันนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเป็นการที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะถ้าเรารักการอ่านแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มด้วยกันถ้าอาจารย์ดูภาพยนตร์บางเรื่องนะคะเขาก็จะมีกลุ่มรักการอ่านนะคะ ที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ทำงานหรือว่าทำงานแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเจอกันแล้วก็จะมาคุยกันก็จะนัดแนะกันว่าคราวนี้นะไปอ่านเรื่องนี้มาแล้วก็คราวหน้าก็มาคุยมาวิจารณ์กันนะคะอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเพาะนิสัยอันนี้ได้ให้กับผู้เรียนของเราหรือแม้กับตัวเราเองนะคะเพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ
1: Okay, thank you. So just because one of the things that helps us as we become readers of new texts in new languages is trying to remember what we found in a text that we read. So I'm doing a little bit, it's not really a test. If I could find the next slide, please. It's probably the second slide in the series.
0: It says revisiting.
1: Session 7, there you go. So, back one, thank you. So we had a text, I don't know if you remember, it came from the local newspaper in Brattleboro. And we saw it last time. And the title of the text included the word 7-Eleven. It involves something that happened at a 7-Eleven store.So just in a minute we can show you that same text again, but just turn to a partner who's sitting beside you in the studio right now and say, okay, do you remember what this text was about? It was something we did at the very beginning of our time last time. See if you can remember. It was something that happened at a 7-Eleven store.In Brattleboro, Vermont, USA. So just take a minute to chat with a partner and then we'll see what you can remember. Just a couple of minutes and then we'll check in with Bangkok and Hakin.
0: ค่ะ อาจารย์มาดี้บอกว่าคราวที่แล้วเราได้อ่านเรื่องไปเรื่องหนึ่งนะคะค่ะเป็นถ้าอาจารย์ชื่อก็คือ Brattleboro Vermont News นะคะก็อาจารย์อยากให้คุยกันนะคะกับอาจารย์ข้างๆว่าจำได้ไหมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะ1นาทีค่ะอาจารย์ That's okay. Yeah, we can go on.
1: Okay. I'd like to

0: ก็ถ้าพูดในความหมายของเราคือการอ่านนอกเวลาใช่ไหมคะนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยนะคะเป็นวิธีสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะคือผู้เรียนเนี่ยเขาจะได้อ่านนะคะโดยที่ในไกด์ไลน์ที่ของแอลันเมลลี่นะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้นำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่านักเรียนเนี่ยได้เลือกอ่านในสิ่งที่ตนเองสนใจนะคะแล้วก็ได้อ่านเงียบๆเลือกเวลาที่อ่านเองนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการให้คะแนนอะไรทั้งสิ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักดีนะคะว่า extensive reading เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากนะคะเพราะว่าให้เป็นการปล่อยให้นักเรียนได้เลือกเองนะคะแล้วครูก็จะต้องควบคุมอย่างไม่มากนะคะคือควบคุมให้เขาแค่อ่านเท่านั้นนะคะให้เวลาในการอ่านเลือกอ่านสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องว่าจะต้องเอาไปทดสอบอะไรนะคะซึ่งแล้วก็อีกอันนึงสิ่งที่ท้าทายของเราเนี่ยที่เราพูดกันค้างไว้คราวที่แล้วอาจจะเรื่องด้วยเวลานะคะว่าจะให้เขาอ่านตอนไหนมีเวลาพอไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้ก็เลยบอกว่าอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ดิสคัสกันต่อนะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์นะคะข้างๆนะคะหรือในกลุ่มนะคะแล้วก็ลองดิสคัสสองคำถามนะคะคือว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์นำExtensive Reading ไปใช้แล้วเนี่ยนะคะวิธีไหนที่อาจารย์นำไปใช้แล้วได้ผลนะคะ What has worked for you นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามีข้อจำกัดอะไรมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเมื่ออาจารย์นำ Extensive Reading ไปใช้นะคะขอสัก 3-4 นาทีนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวขอความกรุณาให้ฟีดแบคนะคะทั้งทางหัวหินและกรุงเทพน่าจะเริ่มจากหัวหินก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ So I give them 3 or 4 minutes. Yeah.
1: Perfect. Yeah, thank you.

ผู้ชมกำลังชมรายการนี้อยู่นะคะถ้ามีคอมเมนต์นะคะความเห็นหรือว่าคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับรายการนะคะหัวข้อที่เรานำเสนอนะคะก็สามารถที่จะหรือสามารถที่จะ SMS มาได้นะคะที่เบอร์ที่ขึ้นนะคะที่หน้าจอนะคะ0866772311 0866772311ค่ะหรือว่าอาจารย์จะ SMS เข้ามาแนะนำตัวเองก็ได้นะคะค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้อยู่นะคะเราอยากทราบความเห็นของท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: from a picture, and they can read simple words. I think it's okay because they are interested for a story. But the limitation of is it about vocabulary and structure, because they cannot read some words and cannot know some structure. But something else that work also for my class also, I used to ask students to read after lunch from the text that they used to study before, and they can learn, they can read more because they used to study in the class, and they know some words from it. Okay, so for summary, I think we can try some simple story for magazine that the easy for student, and they can the word cannot the difficult words, so it is work for student. Okay.
1: Yeah, can I just recap what I think I heard you say, and then ask a couple of questions just to follow up. So it sounds to me like when you say using simple stories. So maybe Ajahn Narayanpuram can kind of collect these questions, so we don't have to try to go back and forth, and you can answer each of them afterwards. The one question I want to ask for clarification is, when you say a simple story, do you mean something that's easier than the normal reading for the students? So that's one question, and I think that's if that's so, that's very consistent with extensive reading theory, that we don't always have to challenge students to read the most difficult thing. They can read something less difficult. So Ajahn Narayanpuram can double check on that. And then when you talk about the challenges for your students, you talk about vocabulary and structure, and I wonder, does that make you feel that you don't know for sure what they understand? Or because they don't understand, you as the teacher make the assessment that it's because they're missing some vocabulary and some structure. So just maybe to double check that I'm correct, and then tell me about the easy versus hard reading, you know, that your students, that when you do magazines, it's easier for them than the normal classroom reading. Ajahn Narayanpuram, can you help clarify?
2: ค่ะ อาจารย์ก็คือที่อาจารย์บอกว่าใช้ simple story ในแมกกาซีนเนี่ยนะคะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่า simple story นั้นน่ะหมายความว่าง่ายกว่าหนังสือเรียนที่เขาอ่านในห้องใช่ไหม
0: ก็ไม่ยากเกินไปอะค่ะเนื้อหาที่ใช้อะค่ะแต่ว่าในมีข้อจำกัดในเรื่องของ vocabulary ที่แบบมันอาจจะต่างจาก text บ้างแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไป
2: ค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าข้อจำกัดเรื่อง vocab กับ structure เนี่ยนะคะก็คืออาจารย์คิดว่านั่นเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนหรือว่านักเรียนเข้ามาบ่นให้ฟังหรือว่าคือเราทราบได้ยังไงว่าเป็นปัญหา
0: เราทราบเองว่าคือเขาอ่านคำศัพท์นี่เราสังเกตจากการสอนเลยห้องเลยค่ะว่าเวลาที่เราสอนเขาแล้วเนี่ยเขาบางคำเขาอ่านไม่ค่อยได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะยากไปสำหรับเขานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะในบางครั้งอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: แต่ว่าอาจารย์เอาเรื่อง simple story นี่ไปสอนในห้องด้วย
0: ค่ะคือเป็นเอ็กตร้าจากเทคทั่วไปอะค่ะซึ่งเราคิดว่ามันก็ไม่ยากมากนักเป็นคำที่สั้นๆไม่ยากมาก
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอาเรื่องนี้ให้จริงๆแล้วคือให้นักเรียนอ่านในห้องในเวลาที่เหลือจากเรียนปกติใช่ไหมคะ
0: เสริมเข้าไปในห้องที่เรียน
2: ใน
0: เวลา
2: ให้อ่านในห้องนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ที่อาจารย์บอกให้อ่าน lunch time นั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งต่างหากอ
0: ีกอันหนึ่งเป็นเอ็กตร้าค่ะคือแบบว่าเคยสอนในเทคแล้วในเวลาปกติแล้วแต่ว่าพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็เอาเรื่องเดิมที่เคยสอนเขาแล้วเนี่ยค่ะให้มาหัดอ่านซ้ำๆทำให้เขาอ่านได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ก็อย่าง simple story นี่ให้ไปอ่านซ้ำหลังจากที่เราสอนในห้อง
0: ก็ที่เป็นซ้ำนี่เป็นจากเทคธรรมดาที่เคยสอนแต่ simple story นี่ใช้ในเป็นการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตร
2: เพิ่มเติมในห้องนะคะ
0: ค่ะ
2: โอเคอย่า I've got the clarification the simple story
1: okay.
2: She took from the magazines is the thing that she uses in fact in classWhen they have some time left, you know, from the lesson,

0: resourced environments. So we know that, and so it's not like you can just go out and buy 20 new books to have in the classroom. So that's where, if you remember, I don't remember the session, but maybe session 3 or 4, we really talked about the idea that we have to think about texts as being more than books. They have to be things like the Ajahn was just talking about, newspaper articles, labels on materials in the store, road signs. We have to really think about texts as being everywhere in order to create enough texts for all of our students to have access. So sorry, Narayan, to go on so long.
1: Thank you, Marty.
2: ค่ะท่านอาจารย์ทางหัวหินนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าจะให้นักเรียนได้มีความสนใจอย่างไรนะคะค่ะท่านอาจารย์สรดาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะว่า extensive reading นะคะแม้แต่การอ่านในห้องก็คือทำอย่างไรที่ให้นักเรียนนี้สนใจนะคะนี่แต่ตอนนี้เรามาพูดถึง extensive reading ก่อนนะคะท่านอาจารย์ก็แนะนำกันมานะคะอย่างเช่นว่าอาจารย์ใช้วิธีว่ามีรางวัลให้นะคะสำหรับคนที่ไปอ่านอะไรมาก็ได้แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะให้รางวัลหรือแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าถ้าให้นักเรียนเลือกอ่านในสิ่งซึ่งเขาสนใจเนี่ยนะคะเขาก็จะอ่านนะคะเขาก็จะชอบอ่านนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สรดาก็บอกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นให้อ่านเรื่องอาจจะเป็น article บทความสั้นๆเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะสุขภาพนะคะทำยังไงทานอะไรให้ไม่ให้อ้วนทำยังไงรักษาสิวนะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นนี้เขาก็มีความสนใจกับเรื่องพวกนี้นะคะเขาก็จะอ่านนะคะแล้วก็อีกประการนึงนะคะที่สำคัญนะคะที่อาจารย์สุรดาพูดถึงก็คือการประเมินผลนะคะประเมินผลที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการสอบนะคะextensive reading เนี่ยเราจะติดตามได้ยังไงว่าเขาอ่านนะคะก็ทางหัวหินก็แนะนำมาบอกว่าก็วิธีหนึ่งนะคะในการประเมินผลก็คือว่าอาจจะหลังจากให้นักเรียนไปอ่านอะไรเลือกอ่านอะไรมาก็ได้แล้วเนี่ยให้นักเรียนจับกลุ่มกันนะคะแล้วก็มาแชร์นะคะสิ่งซึ่งเขาอ่านมาให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนละเรื่องแตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเขาได้ไปอ่านมาจริงเขาถึงได้มาเล่าให้เพื่อนฟังได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคงจะต้องหาเวลานะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนนะคะอ่านซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องอ่านในห้องอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านแรกที่กรุงเทพบอกนะคะก็อาจจะอ่านนอกเวลานอกห้องที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเพียงแต่กระตุ้นให้เขารู้สึกอยากจะอ่านนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็เสริมว่าการที่นักเรียนได้เลือกอ่านสิ่งที่ตัวเองสนใจเองเนี่ยเป็นการให้นักเรียนนี่มีความรู้สึกว่ามีคอนโทรลนะคะตัวเองนี่ได้ควบคุมนะคะอำนาจอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่ครูไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรนะคะเพราะว่าตัวเองนี่ได้อ่านในสิ่งซึ่งตนเองสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกอยากอ่านเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการที่อ่านเป็นการกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้เขาอ่านนะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าอีกประการนึงก็คือว่าการที่จะซึ่งอาจารย์บอกว่าการที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยกลายเป็นนักอ่านนะคะหรือว่าสนใจในการอ่านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งทั่วโลกก็ทำเช่นกันนะคะครูทั่วโลกก็ทำโดยเฉพาะในอเมริกานะคะสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอะไรคะเกรด3ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็พยายามหาวิธีที่ทำไงให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านนะคะซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในอเมริกาเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนใจพวกนักกีฬานะคะนักกีฬาดังๆเก่งๆสนใจที่จะอ่านเรื่องราวของเขาอันนั้นก็อาจจะเป็นท็อปิกหนึ่งซึ่งเด็กอเมริกันเขาสนใจอันนี้ส่วนในส่วนของเราของเด็กเราสนใจเรื่องอะไรนะคะเราก็ให้เขาอ่านตามที่เขาสนใจนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าที่ท่านอาจารย์โสดาพูดว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะคะมีโรงเรียนอีกมากมายที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลแล้วก็ขาดแคลน resources นะคะคือหมายความว่าไม่มีหนังสือหนังหาภาษาอังกฤษพอเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเป็นนักอ่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มๆนะคะแค่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ตามอาจจะตามโรงแรมในจังหวัดนั้นเนี่ยเขาทิ้งแล้วเราไปขอมาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเพียงแค่ว่าอะไรฮะ labels นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์มาร์ตี้เอามาให้ดูในเซสชั่นแรกๆจำได้ไหมคะพวก labels ของสินค้าที่ต่างประเทศส่งขายต่าง

0: ประเทศหรือว่าต่างประเทศเอาเข้ามาขายในเราเนี่ยก็จะมี labels เป็นภาษาอังกฤษตรงนั้นก็ให้เอามาให้นักเรียนฝึกอ่านได้อ่านเพิ่มเติมได้ก็เป็นการสร้างเสริมทักษะการอ่านเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะsigns ป้ายต่างๆนะคะที่เราเขียนไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวด้วยเป็นภาษาอังกฤษก็นั้นก็ฝึกให้นักเรียนเราอ่านได้นะคะก็เป็น extensive reading เหมือนกันไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มๆนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็เป็น เรื่องลำบากเหมือนกันในหลักการที่เราจะหาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลค่ะ Yes Marty
1: Okay thank you So now that we have gone on and on about extensive reading we do have to go back and think about intensive reading too because we don't do one thing at the expense of the other so thank you so let's just look through a little bit what intensive reading isWhat extensive reading is, and then I'll give you some time to think about which one you would use at what point. And you want to be thinking about this from the perspective of the age of your students. No matter what age there's a point to do each one. We don't abandon one form of reading for the other one. But let's just look to compare and contrast. So intensive reading.Is really, I would say, what we think about as happening usually in the classroom as part of the curriculum. And we have a number of analysis points that we're using. So usually in intensive reading, there is a linguistic focus and you're asking students to look at a particular part of language. Might be a form of speech, might be a phrasal structure, but you're asking them to look at things specifically. And you are asking them to analyze language when they use that text. The difficulty of the text is usually hard. It's intentionally supposed to challenge the students to see if they can know more, if they can move beyond whatever limitation they have got. So the difficulty is usually a little bit beyond maybe what they're capable of or right at that level. The amount of text, hopefully, therefore, is small. You can't have a very difficult text with a lot of language analysis and then have many pages of text. So you're talking about a small text.Usually, in terms of selection, the teacher chooses, because if you look at linguistic focus and difficulty, if the teacher hasn't selected the text and it's so difficult, you're not, and the teacher then won't know even what linguistic focus to put on the text. So usually this is very much a classroom-oriented activity. And what material typically?All the students are doing the same text. This is so they can work in pairs around the same text. It's so the same comprehension questions can apply. So usually everybody's doing the same thing and the teacher has selected it. There's a couple more criteria, but I'll let Naraporn describe those quickly.
0: ค่ะ ขอสไลด์ที่ 5 ได้นะคะ ค่ะ อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าอาจารย์อยากจะให้เปรียบเทียบระหว่าง intensive reading กับ extensive reading นะคะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราอยากให้ไปด้วยกันทั้งสองอย่าง intensive reading ก็คือ reading ที่นักเรียนจะต้องเรียนในห้องนะคะซึ่งก็มีลักษณะอย่างเช่นว่าอย่างแรกนะคะ linguistic focus นะคะก็จะมีการวิเคราะห์ตัวภาษานะคะคือreading ที่ให้มานะคะในบทเรียนเนี่ยก็จะมีการผู้เขียนเนี่ยก็จะมีการประเมินแล้วใช่ไหมคะว่าควรจะมีลักษณะภาษาเช่นไรนะคะให้เหมาะกับระดับชั้นของนักเรียนที่จะเรียนนะคะหนังสือเล่มนั้นแล้วในขณะเดียวกันเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนะคะงานที่นักเรียนจะต้องทำก็อาจจะให้มาวิเคราะห์ตัวภาษานะคะหาคำศัพท์หาลักษณะของฟอร์มนะคะ language form อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นให้หาคำที่แสดง contrast อย่างนี้เป็นต้นนะคะหาคำที่แสดง timing หรืออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในความ difficulty นะคะระดับความยากง่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็

ก็จะยากพอสมควรนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการท้าทายนะคะนักเรียนในระดับนั้นนะคะแล้วก็ดูซิว่านักเรียนสามารถที่จะขึ้นไปถึงระดับนั้นได้ไหมเรียนได้ไหมนะคะแล้วก็ส่วนปริมาณของเท็กซ์นะคะอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าส่วนใหญ่แล้วในบทเรียนที่เรียนเนี่ยจะปริมาณค่อนข้างน้อยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเท็กซ์ที่ตัดตอนมาหรือว่าซิมพลิฟายมาใช่ไหมคะนะคะให้

0: ภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะตอนนี้ก็พูดถึง extensive reading นะคะจันมาดีก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ให้เปรียบเทียบกันระหว่าง intensive กับ extensive reading เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะคือเราเนี่ยควรจะดูมากกว่าว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้ intensive reading เมื่อไหร่ถึงจะใช้ extensive reading นะคะสำหรับ extensive reading เนี่ยนะคะอย่างแรกนะคะ linguistic focus เนี่ยอาจารย์บอกว่าเน้นที่ fluency นะคะกับ skill forming นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนเวลาอาจารย์ตอนนี้กำลังสอนลูกชายให้ขับรถนะคะคือถ้าเขารู้สึก comfortable เขารู้สึกดีนะคะก็จะขับรถได้อย่างลื่นไหลอย่างดีนะคะไม่กระตุกไม่อะไรนะคะก็เหมือนกันนะคะถ้าเราให้นักเรียนอ่านนะคะเขาเราจะเน้นนะคะ extensive reading เราจะเน้นที่ให้นักเรียนรู้สึก comfortable รู้สึกสบายรู้สึก relaxed นะคะรู้สึกไม่เครียดนะคะเมื่ออ่านนะคะก็แม้ว่าเขาจะไม่รู้คำศัพท์ทุกคำในนั้นนะคะก็เขาจะได้อ่านในสิ่งที่เขาอยากอ่านนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะนั้นก็จะเน้นว่าจะให้ความให้ง่ายกว่า text ที่เขาเรียนในห้องนะคะแล้วก็จริงๆแล้วปริมาณในการอ่านนะคะที่เขียนว่า a book a week เนี่ยอาจารย์ก็บอกก็เยอะเหมือนกันนะคะ1เล่มต่อ1สัปดาห์เนี่ยนะคะแต่ถ้าเราก็ลองดูนะคะอาจจะ1เรื่องต่อ1สัปดาห์ในกรณีของเรานะคะอาจจะตัดมาเป็นเรื่องๆหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแน่นอนนะคะนักเรียนเป็นผู้เลือกนะคะเรื่องที่จะอ่านเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องเลือกถ้าเลือกเรื่องที่ต่างกันทุกคนก็อ่านเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่งอันนั้นก็ดีนะคะเพราะเมื่อเข้ามาแชร์กันเนี่ยก็จะได้อะไรที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากมายค่ะ Over to you Marty
1: Okay Thanks In the next slide we'll just look at again a couple of other things which probably seem very obvious So whereas intensive reading usually happens in a classroomExtensive reading, we're trying to make it happen at home. We're still on the previous one. Thanks. We're trying to, it's actually happening on their own, hopefully in their own time. And it's, again, a place of choice. And remember when we first checked in, I'm happy to see the participants from Bangkok again. Hello. When we checked in first, early on in this session, we talked about how much readingEach of us does. We sort of did an assessment and we checked in. And part of what we learned is that some of us in this big group that are together here, some of us read a lot. And we always have books going and we always have something that we're reading in English and or Thai or another language that we maybe speak. And some of us read very little. So this notion of reading happening at home in English,you understand it's kind of a big deal. It's a big important thing to be asking of our students. And the good news is more and more we have resources that make things available for our students online or otherwise where they can find things to read at home if they choose to do that. So we're really, again, we keep talking about the culture of reading. We're trying to really shiftcultural norms away from maybe television and other activities into actually using books as tools for learning. And then finally, comprehension becomes checked by other means. So we're not going to have comprehension questions, but we might ask students to do a report on the two books they read this year that were their favorite books, or we might have them give a book report to the class on a special celebration of Books Day. So we really, it causes us to think very differently about books in our classroom. Before you translate, Narapuan, I would like to now, I'd like to spend the next couple of minutes together in a small group or partners, and this would be the next slide, which is just for you to think about when would you use intensive reading in your classroom, and what's great about that, and when is that going to be the best thing to do with your students, and when would extensive reading be a better thing to do? So you might be thinking even about I mean, this is a very broad question. So you might be thinking about ages. When is intensive reading better and extensive reading better from an age perspective? You might think about it from time of the year, at the beginning of the year or at the end of the year. So however you want to think about this question, I'm just asking you now to discuss with a partner or your small group, when would you use each one? And then I think we will come to, I think it's Hua Hin's turn to be first this time. So we'll start with you and then go to Kak after. We'd like to just hear a little bit about what's the good thing about each perspective and when would you use them? So go ahead, Naraporn, and then we'll take maybe up to 5 minutes for them to discuss before we share.
0: อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าพูดถึง extensive reading ขอกลับไปสไลด์ที่8นิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะอาจารย์บอกว่า extensive reading เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านที่บ้านนะคะอ่านนอกเวลาอ่านไม่ใช่ในห้องเรียนนะคะอาจารย์เน้นว่าที่บ้านนะคะโดยที่อาจารย์บอกว่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมนะอยากจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้วยคือพวกเราส่วนใหญ่กลับบ้านแล้วก็เปิดทีวีทันทีนะคะดูทีวีก็ให้เปลี่ยนซะแทนที่จะดูทีวีก็คืออ่านหนังสือนะคะตอนนี้ทุกคนให้มีหนังสือติดมือมาเล่มนึงเห็นว่าคราวหน้าเราลองดูไหมคะคราวหน้าทุกคนถือหนังสือติดมือมาคนละเล่มนะคะค่ะแล้วก็สำหรับ comprehension นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการให้ตอบคำถามนะคะเหมือนคำถามท้ายบทในหนังสือเรียนนะคะแต่เป็นการเช็คก็อย่างที่อย่างท่านอาจารย์ได้แนะนำเมื่อกี้ก็ดีนะคะอย่างเช่นว่าให้นักเรียนเข้ามาเข้ากลุ่มกันนะคะแล้วก็มาแชร์สิ่งที่เขาอ่านนะคะอาจารย์มาร์ตี้พูดถึงว่าให้นักเรียนทำเป็นบุ๊กรีพอร์ตนะคะเขียนรายงานนะคะเขียนว่าได้อ่านเรื่องอะไรนะคะเป็นยังไงนะคะมีความเห็นว่ายังไงอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ท่านเคยเห็นนะคะบางโรงเรียนเนี่ยเขาทำเหมือนกับเป็นให้นักเรียนเนี่ยเขียนสรุปสั้นๆนะคะนักเรียนสึกจะระดับประถมนะคะเมื่ออ่านหนังสือนอกเวลาแล้วเนี่ยให้เขียนสั้นๆนะคะแล้วก็วาดรูปประกอบด้วยลงบนกระดาษโปสเตอร์1แผ่นนะคะแล้วเขาก็คุณครูก็จะไปติดทั่วห้องเลยนะคะแล้วติดออกมาถึงข้างนอกนอกห้องเรียนด้วยคือทั่วโรงเรียนเนี่ยจะมีนะคะนักเรียนชั้นนั้นเนี่ยที่เขียนเป็นบุ๊กรีพอร์ตหน้าเดียวเนี่ยนะคะมาติดวาดสวยเลยนะคะมีรูปประกอบแล้วก็มีประโยคสักมีsummary นะคะเรื่องสัก 4-5 บรรทัดนะคะอันนั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราน่าจะทำได้นะคะค่ะแล้วก็มีคำถาม2คำถามนะคะในสไลด์ที่9นะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้นี่อยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับท่านอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะอาจารย์บอกว่าลองช่วยกันคุยดูนะคะ discuss ดูว่าข้อดีนะคะของ intensive reading คืออะไรข้อดีของ extensive reading คืออะไรนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะเหมาะที่สุดที่จะใช้ intensive reading เมื่อไหร่ที่จะเหมาะที่สุดที่จะใช้ extensive readingข้อดีของทั้งสองนะคะแล้วก็เวลาใดที่จะเหมาะที่จะใช้ค่ะสัก 3-4 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะ Margie asked for the checking of the extensive reading I have added to them, you know, the kind of the poster presentation done by the students. I have seen that, yeah. So it includes in one poster a picture, beautiful picture they draw, they color it themselves, and then, you know, a few lines of the summary of the story that they read, yeah. And that's put on the walls, you know, all over the school I've seen, yeah.
1: And there's so much artistic talent that can be, that we can observe that way too. It's really nice. Serves more than one purpose.

0: จะได้คำตอบหรือยังคะ
1: one second more please thank you
0: okay

0: think they're ready now.
1: Okay, great. Let's get going.
2: Good morning. Good morning.
1: Hello.
2: Hello. The good part intensive reading is one thing. The teacher can define the scope of learning and basic reading requirement. So the student will get the minimum fundamental requirement. And the second thing is for intensive reading, it is a regular session. So teacher can help student in learning. And about the good point in extensive learning, one thing is open up the world of the student and broaden their critical thinking. In this case, students can help themselves such as looking word from dictionary. That's all from her hit.
1: And that is absolutely with intensive reading. What you said is that because the teacher can control what the nature of the reading is, what the expectations are, it makes it, in a sense, the student can focus better, perhaps, because the teacher has already defined the territory. The teacher has said, this is the space of material we're looking at. And I would just add that then, of course, the teacher can help to predict vocabulary. The teacher can help to prepare students for certain structures. So I think you're right that the intensive reading experience allows the teacher to do a lot more, maybe you would say pre-activities, and a lot more support, so that the work is not so much heavy for the students. So I think this is a very important point. And then the contrast with extensive reading is, yes, so much more responsibility on the student, more opportunity too, probably, but as you pointed out, probably more opportunity for the critical thinking skills that we have discussed at other times to maybe have a natural place in the curriculum. So it's, yes, it's more responsibility for the students, but there's also might be some great opportunities that come with that. So very interesting. How you describe it makes intensive and extensive reading two very different activities. And I think you captured that really nicely, that they both would be great, just depends on when. So how about Naraporn, and then we'll go to Bangkok for some other comments on this issue.
3: ท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็บอกว่า intensive reading เนี่ยนะคะก็มีข้อดีตรงที่ว่าผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้นะคะว่าจะคาดหวังอะไรนะคะคาดหวังให้นักเรียนอ่านอะไรได้รู้คำศัพท์ประเภทใดบ้างนะคะรู้โครงสร้างของภาษาเช่นใดนะคะก็มีคือมีอะไรคะ minimum requirement นะคะว่ามีขั้นต่ำนะคะว่าความคาดหวังว่านักเรียนควรจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะในการที่จะอ่านในชั้นเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงคือว่าครูเนี่ยสามารถที่จะช่วยนักเรียนได้ในการอ่านนั้นนะคะใน intensive reading เพราะว่าอยู่ในห้องนะคะเจอกันทุกครั้งครูก็ช่วยก็ support ได้ซึ่งอันนี้อาจารย์มาดี้ก็เห็นด้วยนะคะให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้นะคะในทุกๆด้านเลยนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ในส่วนของ extensive reading นะคะในทางตรงกันข้ามนะคะคือนักเรียนเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะคะมากขึ้นนะคะที่จะ เลือกอะไรที่แตกต่างออกไปนะคะที่ตัวเองสนใจนะคะที่แตกต่างออกไปจากในบทเรียนแล้วก็นะคะเดียวกันนะคะมีโอกาสมากขึ้นก็มีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะคะเพราะต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะในการอ่านสิ่งที่ตนเองเลือกนะคะซึ่งคำศัพท์บางตัวอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะโครงสร้างภาษาบางอันอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือทำให้เขาได้อ่านในสิ่งที่เขาสนใจนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งค่ะ
1: โอเค how about anybody from Bangkok maybe a new person who hasn't shared todayThoughts about intensive, extensive reading, additional ideas.
3: ค่ะ เชิญค่ะ

0: guess maybe there's maybe one thing from each one. From the first person in your group, what I appreciated is when you said that in intensive reading, the teacher can more easily, or I'm not sure, this is not your words, I'm making my own adjustment to it, but the idea that the teacher is able to support the learner. And I think this is a very important point. Because intensive reading happens in classrooms, because everybody's reading the same thing, because the teacher selected the material, yes, the teacher is able to provide more support. So this feels to me then that intensive reading is something that we use as teachers when we feel the students need support. So maybe we use it more when they're learning a new set of vocabulary, or when they're learning a new way of using language, a new structure. So that's a very important point. I loved looking at the guidebook because, in fact, that's an example of what we're aiming for here. The title of this is Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. So, and I have to comment that whenever you have that guidebook, or whatever book it is, if it's a novel, if it's anything, reading material in your bag, and when you pull it out to show your students that you carry around some English language material all the time, believe me, it's going to make an impression on your students. And they're going to begin to think, oh, well, maybe I should do that. Maybe I should find something that I carry also when I'm stuck in traffic, or when I have some time to spare. So I think it's a great example of the idea of the model, and you point out some of the things you learned from reading the guidebook. I also like the guidebook as a form of literature or text because it's not a novel. It's a different kind of text. So again, we're demonstrating to students that many things can be read and can be helpful. And this is one version of that. And then finally, the use of a form, a kind of a feedback form, or just an analysis of what the students have read, maybe a demonstration that they did read the material or that they can show that they remember something from it. We do need those kinds of tools to assess extensive reading. Otherwise, it's very difficult if we don't have something to be able to find out what the students have done. So go ahead, Naraporn, on all of that.
1: ค่ะท่านอาจารย์จากกรุงเทพนะคะก็บอกว่าซึ่งอาจารย์มาตี้นะคะก็ได้กล่าวถึงนะคะว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะอย่างแรกคือเรื่อง intensive reading เนี่ยนะคะข้อดีเนี่ยก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์ที่หัวหินที่กล่าวแล้วนะคะคือว่าครูเนี่ยได้สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เพราะว่าเกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะทั้งคำศัพท์ทั้งโครงสร้างทางภาษานะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าจะดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่หรือโครงสร้างทางภาษาใหม่ๆนะคะหรือว่าคอนเซปต์ใหม่ๆนะคะก็เกิดขึ้นใน intensive reading ในห้องในส่วนของ extensive reading นะคะจากที่อาจารย์เพลินพิษได้ให้ดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ติดมาในกระเป๋านะคะไกด์บุ๊กก็อย่างที่ที่ท่านกล่าวเมื่อกี้ว่าคราวหน้าเราเอาหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่ติดกระเป๋ามาสักคนละเล่มดีไหมคะมาโชว์กันว่าเรากำลังอ่านเรื่องอะไรกันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่อาจารย์มาตี้พูดถึงเลยคือบอกว่าหนึ่งก็คือว่าไกด์บุ๊กเนี่ยนะคะ เป็นหนังสือที่อาจารย์เพลินพิษชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่านนะคะซึ่งถ้าเผื่อนักเรียนเขาเห็นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากอ่านขึ้นมาบ้างนะคะก็อย่างที่อาจารย์มาตี้พูดถึงตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆนะคะของเซสชั่นที่แล้วคือว่าเราเนี่ยควรจะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนด้วยนะคะในเมื่อเราพร่ำสอนให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านแต่เราไม่ถือหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือว่าไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่เป็นต้นแบบที่ดีให้นักเรียนได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือหนักๆนะคะหนังสือไกด์บุ๊กสนุกสนานอ่านแล้วอยากไป

0: เที่ยวนะคะก็นักเรียนเนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกอยากด้วยมีแรงจูงใจด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไกด์บุ๊กเนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าไม่ใช่นิยายเพราะฉะนั้นเนื้อหาการเขียนวิธีการเขียนเนี่ยก็จะไม่หนักมากไม่สลับซับซ้อนนะคะเป็นการเล่าเรื่องนะคะอย่างเพลิดเพลินเล่าถึงวิธีไปที่เมืองนั้นในเมืองนั้นมีอะไรน่าสนใจนะคะก็เป็นเท็กซ์ในอีกลักษณะหนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะที่ท่านอาจารย์นิมนต์ได้ให้ดูนะคะอาจารย์กรุณาลองดราฟต์ขึ้นมาให้ดูก็คือฟีดแบคฟอร์มนะคะไม่ว่านักเรียนจะอ่านอะไร extensive reading นะคะเขาเสร็จแล้วเขาก็ต้องกรอกฟีดแบคฟอร์มอันนี้เพื่อที่จะบอกว่าเขาได้อ่านอะไรไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจยังไงก็มีความคิดเห็นอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะคะในการที่เราจะเช็คว่าเขาได้อ่านจริงๆนะคะโดยไม่ต้องทำการทดสอบอะไรทั้งสิ้นก็เป็นอีกวิธีนึงนอกเหนือจากการทำบุ๊กรีพอร์ตหรือว่าการทำโพสเตอร์นะคะค่ะ Yes Marty
1: Okay thanks So now we're going to move on to a little bit of self reflection both about yourself as learners of readingAnd for now, we're going to focus on yourself as learners of reading in English. And then we'll talk a little bit about how you support your students in that. Again, a few sessions ago, we talked about this idea of self-reflection and metacognition, the idea of thinking about thinking. In this sense, we're thinking about reading. So what we need to do, and what we really believe in the field of language instruction is that the more we understand our own process of learning how to do the skill, the more we can help our students also to learn that about themselves. So this is just a quick overview. We'll just run through this and then have just a simple self-reflection question for you to think about. So the idea is, you know, we want to understand our own path through learning to, in this case, learning to read English. We need to understand ourselves, our capacity to learn, and this is just a little preview for next time. We'll have, I'm working, and I believe I will have a couple of non-native speakers of English who have used reading to really help them to become more proficient in English. So we're going to have a chance to interview them. So anyway, we have to understand ourselves, our own capacity for learning, the processes that we have used. So if you listen to yourselves, the people in the two studios today and those who are listening from afar, things that you have used in learning how to read, and then also obviously your interest and knowledge in whatever the subject is that you're reading. So this is basically what we mean by metacognition, is we want to understand ourselves better in terms of our learning to read in English. So I have one question for you, and I'd like you, rather than oftentimes in reflection we work individually and quietly, but I think that you can do that in your own time. And for now, I'd really like you to turn to a partner. So if possible, maybe just one person, so you both have plenty of time to talk, and look at the next question, which is on the next slide. What has helped you to become a more fluent and confident reader in English? So this is the question I want you to talk to the person sitting next to you just for a couple of minutes. And then for anybody who's willing to share, we're very happy to hear those stories. And so we'll start with one or two in Bangkok and one or two in Hua Hin quickly. Just a couple of minutes, talk to your partner, and then we'll hear from you.
0: Before I do summarize, I have just told our participants that perhaps next time, you know, we should bring, you know, a book that we're reading over and show and share. Yeah.
1: Great idea. So, yeah, good.
0: Yeah. ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงอาจารย์มาที่พูดถึง self reflection นะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือเราได้รู้ว่าวิธีการเรียนรู้ของเราวิธีการที่เราฝึกเพื่อให้อ่านได้คล่องนะคะให้รักการอ่านเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ความสนใจนะคะหรือว่าในหัวข้อต่างๆในเรื่องต่างๆที่เราอ่านเนี่ยนะคะเรามีความเป็นมายังไงนะคะแล้วเราใช้วิธี

ไหนนะคะเราอ่านตอนไหนเราใช้เทคนิคไหนนะคะในการอ่านเนี่ยถ้าเผื่อเรารู้เราลองนึกดูนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะที่จะไปสอนไปบอกนักเรียนให้เขาทำตามได้มากขึ้นนะคะไปแนะนำเขานะคะในเรื่องการเพิ่มพูนทักษะการอ่านโดยพ่อการอ่านนอกเวลานะคะเพราะนั้นกิจกรรมถัดมานะคะท่านอาจารย์มาร์ตี้นะคะในสไลด์ที่11นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะกันสักคนละ 2-3 นาทีนะคะว่าอะไรที่ช่วยให้อาจารย์นะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นFluent กับ Confident Reader นะคะเป็นผู้อ่านเป็นนักอ่านที่อ่านได้คล่องนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ค่ะท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าก็คือในทำนองเดียวกันนะคะก็อ่านหนังสือหลากหลายอ่านหลากหลายประเภทนะคะแต่ว่าต่างจากท่านอาจารย์ท่านแรกตรงที่ว่าไม่วิชาการมากนักนะคะเพราะว่าอาจารย์ชอบบอกว่าชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงนะคะก็เลยชอบดูเนื้อเพลงอ่านเนื้อเพลงนะคะซึ่งอาจารย์มาติก็บอกว่าแล้วก็เป็นคำที่สละสลวยด้วยนะคะเพราะบางทีก็จะเหมือนกับเป็นบทเป็นกลอนด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์นอกจากนั้นแล้วนอกจากเพลงแล้วอาจารย์ก็ชอบอ่านบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะชอบอ่านประวัตินะคะของสถานที่ต่างๆแล้วก็มาถึงซูเปอร์สตาร์สนะคะค่ะเรื่องราวชีวิตของดาราดังๆนะคะซึ่งก็มาจบที่คำสารภาพว่าอาจารย์ชอบแบรดพิตต์ค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านประวัติศาสตร์วรรณกรรมนะคะนิยายยากๆนะคะเราก็อาจจะบอกว่าถ้าเด็กชอบแบรดพิตต์เหมือนครูมีเรื่องแบรดพิตต์อ่านไหมนะคะเอามาให้นักเรียนอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการกระตุ้นนะคะเป็นแรงจูงใจนักเรียนได้อ่านสิ่งที่เขาชอบค่ะค่ะ I think we should go to Hua Hin
1: Yeah let's go to Hua Hin and then we'll wind up for today
2: Okay Hello again
1: Hi
2: I select the book that I feel interested in because it's very easy for me to read what I'm interested in and I keep reading even I don't understand and I never give up because I have to get what I want and some topic that I'm interested in it doesn't have the book in Thai so that's why I have no choice. It's especially like something drama. It don't have much book in Thai, and is and something about Broadway. And the most important thing, I like singing, so I read the lyrics and sing along with, because it can make me feel confident in pronounce the word by song.That's all. Thank you.
1: Oh, thank you. I hope sometime to hear you singing some songs from Broadway.
2: Okay, it's my pleasure.
1: This is a very good point. Great. This is a very important point. Again, we hear, and this is why it's important and useful to ask the question of what has helped you, each one of us, to be confident and fluent readers in English. And so here Ajahn tells us that it's really being, she's motivated by, again, what she's interested in, which is Broadway. And it's hard to find those texts in English. She likes reading the lyrics because it can help her feel more confident when she sings these songs whenever the opportunity arises. So again, we find that here's the motivation that will take this person forward, and it's not the same motivation for the next person. So that's wonderful. And the more we tell these stories about what motivates us, the more we're able to then perhaps begin to ask the questions about what motivates our students. So you probably have noticed in your handout that there are lots more pages and there are many more slides and there are activities and all kinds of things that we hope to get to. And we're going to pick those up beginning in session 9. Sorry, before I kind of wrap up Naraporn, do you want to just translate that last bit about Broadway, etc.?
0: ค่ะท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะก็บอกว่าชอบอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับบรอดเวย์ละครบรอดเวย์นะคะซึ่งหายากเป็นเท็กซ์ภาษาไทยเพราะนั้นก็อาจารย์ก็เลยจะเป็นต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วิธีการของอาจารย์คืออาจารย์ก็อ่าน keep reading นะคะอ่านไปเรื่อยๆแม้ว่าจะยากนะคะอาจารย์ก็อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะจนในที่สุดก็จะเข้าใจได้เองนะคะเพราะนั้นก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะก็ในเมื่อเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะแม้ว่าจะยากก็มีแรงจูงใจที่จะอ่านค่ะ
1: โอเค if you could just scroll ahead it's almost maybe 5 or 6 or 8 slides it says for session 9 and then there's also for session 9 actually the first

0: that time is very precious, and teachers are always wondering, what can I do in just a few minutes? So we're going to look at some ideas when we begin session 9. Also, we're going to look at this idea of phonemic awareness. And those of you who have the handout, and if you're watching on TV and can access the internet, the handout will be there too. You can see some of these phonemic activities, kind of short things that you can do with students, and we'll look at those next time. But also then, as you see on this slide, please bring a couple of questions that you would like to ask the people that I will invite to join us for part of the next session. These will be students who are not native speakers of English, and how they have used reading as a way of becoming more fluent and confident. So just bring some questions. Not everybody will have a chance to ask. But bring a couple so that we can take a little bit of back and forth with the invited guests next time. PowerPoint.
1: ค่ะอาจารย์ก็อาจารย์มาที่ให้กันบ้านนะคะค่ะกันบ้านอย่างแรกนะคะเมื่อกี้สไลด์ที่22ก็คือว่าให้ทดลองนะคะไอเดียที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านอาจจะไม่เฉพาะเซสชันนี้นะคะเซสชันที่ผ่านๆมานะคะอาจารย์ยังนำไปทดลองได้นะคะ1-8เลยนะคะเซสชัน1-8แล้วก็จะได้กลับมาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากันบ้านนะคะให้คิดคำถามค่ะสไลด์ที่23นะคะให้คิดคำถามสักคำถามหนึ่งหรือ2คำถามนะคะที่อยากจะถามผู้คนที่ใช้ภาษาใช้ทักษะการอ่านนะคะ เป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะอ่านได้อย่างคล่องแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็อาจารย์จะเชิญนะคะ non-native speakers มา2-3คนในคราวหน้ามาร่วมรายการนะคะกับอาจารย์ที่เวอร์มอนต์นะคะแล้วก็จะให้เราถามคำถามนะคะเขาคืออาจารย์จะเลือกว่าจะไม่ใช่คนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะคะแล้วก็จะให้เราลองแชร์กับเขาถามเขาดูว่าเขาใช้วิธีไหนอะนะคะเขาถึงได้อ่านได้เก่งอ่านได้คล่องแล้วก็มีความมั่นใจในการอ่านนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราก็แชร์เขาว่าเราใช้วิธีไหนนะคะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหยิบหนังสือติดมือมาด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่อาจารย์กำลังอ่านอยู่นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: Okay, so I think that's it for this morning, and I'm delighted to see you all. Have a great week. Do lots of reading. Bring some books next time. And ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบตอนที่8นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะในชุดนี้ของเราซึ่งมีทั้งหมด10ตอนนะคะก็พบกันคราวหน้านะคะขอบคุณค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์อัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดค่ะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end นะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะนะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้น

นั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรจีนัสเฟสกับหมูฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบ

0: คุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้ yeah!
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
3: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มราดไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ ูล10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็น

ได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ุมนุมร้องเพลงแล้วก็พวกคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับ
1: อยู่ชมรมเคมีครับ
2: ชุมนุมกรรมการนักเรียนเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เราจะได้มารวมกันว่าเราคิดว่าเรามีปัญหาในโรงเรียนอะไรที่เราจะแก้ได้เราก็มาแบ่งปันกันปรึกษากันว่าเนี่ยเราจะแก้ยังไงบ้าง
3: ชุมนุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราก็จะใช้เป็นชุมนุมกรรมการนักเรียนเพราะกรรมการนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นปากเป็นเสียงแทนให้กับพวกน้อง
4: ๆให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของเขาว่าข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้วิธีการป้องกันมากน้อยแค่ไหนค่ะ
5: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณครั้งนี้รายการได้มาท้าความคิดเรื่องชมรมของโรงเรียนซึ่งโดยทั่วไปถ้าพูดถึงชมรมในโรงเรียนเราก็จะนึกถึงชมรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่สำหรับวันนี้คุณครูได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ชมรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งชมรมนี้จะมีนักเรียนเข้าร่วมทดลองทั้งหมด23คนระดับชั้นตั้งแต่ม.4ถึงม.6นักเรียนและคุณครูจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรและด้วยวิธีการอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
3: คุณครูกับคุณครูปิยนาถเป็นที่ปรึกษาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือกับคนรอบข้างในชุมชนของเราอะ
4: อะไรที่มันเป็นที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาบ้างหรือว่าบางคนก็อาจจะประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
3: อาจจะเริ่มด้วยถาปนพงศ์ประสบการณ์เนี่ยเราเคยเจออะไรมาบ้าง
6: ปัญหาเด็กติดเกมครับผลกระทบก็คือขโมยตังค์พ่อแม่ไปเล่นเกมปัญหาติดยาเสพติดครับจะขาดการเรียนไปเลยครับ
3: เย็นก็ไม่กลับบ้านเพื่อนไปไหนก็ไปกัน
6: แล้วก็จะไปขโมยตังค์พ่อแม่ไปซื้อยา
3: แล้วมีผลกระทบกับอะไรกับพ่อแม่ไหม
6: เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครับเพื่อนชวนไปไหนก็ไปในทางที่ผิดอะครับ
7: ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะไม่สามารถกลับมาเรียนได้อีกค่ะ
8: ปัญหาการครอบงำความคิดอะครับทั้งจากผู้ใหญ่แล้วก็จากเพื่อนคือจากผู้ใหญ่เช่นชอบให้เด็กทำตามที่ตัวเองคิดอันนี้อาจจะต่างจากคำสอนนะครับเช่นเธอต้องทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้โตมาต้องเรียนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
4: เมื่อกี้เราเสนอแค่ปัญหากับผลกระทบใช่ไหมคะก็การบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือให้แสดงวิธีแก้ปัญหา
3: 23ปัญหานี้ไปหาวิธีการแก้ไขและการป้องกันมา
5: ผ่านไป1สัปดาห์น้องๆก็ได้ทำการบ้านโดยการคิดและนำเสนอทางออกของปัญหาต่างๆเราจะได้เรียนรู้มุมมองของวัยรุ่นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
8: คือปัญหาที่วัยรุ่นถูกครอบงำทำความคิดโดยผู้ใหญ่และเพื่อนลองไปนั่งคิดกับเพื่อนๆแล้วครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็มีวิธีง่ายคือผู้ใหญ่ก็ต้องให้เด็กมีอิสระในการคิดนะครับว่าเด็กจะทำอะไรแบบไหนก็เราก็ต้องเปิดโอกาสบ้างให้เด็กคิด
9: ปัญหาคือเด็กติดยาเสพติดนะครับวิธีแก้ไขปัญหาคือคนรอบข้างช่วยดูแลคือพ่อแม่ควรอยู่กับลูกให้มากๆเอาใจใส่ให้ลูกเยอะๆครับ
10: เป็นปัญหาเรื่องรักในวัยเรียนครับก็ต้องเริ่มจากตัวเด็กก่อนนะคะรักในวัยเรียนเนี่ยมีได้แต่ต้องมีขอบเขตแล้วก็ควรจะคุยกับคู่รักของเราวางขอบเขตไว้ให้ดีว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังเรียนกันอยู่ทั้งคู่นะ
4: เนี่ยจะมีวิทยากรนักจิตวิทยามาให้คำแนะนำพวกเรานักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นนะคะก็เตรียมมานะคะจะได้ถามนักจิตวิทยาได้นะคะก็คิดว่าเขาก็ได้มองปัญหาที่บางครั้งยังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาได้มองปัญหาของเพื่อนแล้วก็ลองย้อนกลับมาคิดว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราเขาจะแก้ไขยังไงเขาจะมีวิธีป้องกันยังไง
11: สวัสด
12: ีค่ะยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วกันนะฮะอาจารย์ใครอยากรู้ตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนเลยนะฮะอาจารย์แล้วก็จะเป็นตัวตอบคำถามทั้ง20ปัญหาของคุณนะมีกระดาษกันใช่ไหมครับวาดเป็นรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหน้ากับรูปเสื้อทีเชิ้ตด้านหลังในมือแผ่นจะมี2รูปเสื้อที่เป็นตัวด้านหน้านะครับให้วาดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา

0: ครอยากจะนำเสนอของตัวเองก่อน
1: ที่ผมได้ว่าคือจะเป็นรอยหัวรอยยิ้มหัวร้อน
0: ภาพรูปรอยยิ้มหรือรูปหัวร้อนนะ
1: เบื้องหน้านี่จะเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ขันแต่ภาพด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนสายน้ำครับ
0: สายน้ำ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงอะไรครับ
1: ก็คือพอจริงๆก็เป็นคนนิ่งๆนะครับ
0: น้องคนนี้มากเป็นคนยังไง
2: เพื่อนแบบว่าเห็นแบบเป็นคนว่าเรียบร้อยค่ะ แต่จริงแบบว่ารูปหลังคือเป็นรูปพาหิตเป็นคนที่แบบใจร้อนมากคือไม่ได้หลังใจคือหงุดหงิดอะไรเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เรียนรู้อะไรจากการแค่วาดรูปตรงนี้ก่อน
3: ภายนอกเพื่อนก็มองเราอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วภายในเราจะเป็นอีกแบบนึงนะคะ
0: มุมที่เป็นมืดๆที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราคงจะมาดูกันว่าไอ้มุมมืดต่างๆเนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหามันมีมาจากสาเหตุอะไรแล้วเรากล้าที่จะเผชิญกับมุมมืดนั้นไหมอ่ะกระดาษแผ่นเดิมพับครึ่งให้ลองนึกว่าตัวคุณเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรหรือมีบุคลิกภาพยังไงหรือมีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะทิ้งออกจากตัวคุณเองเอาเรื่องจริงๆเลยนะที่เราอยากจะทิ้งพอเขียนเสร็จแล้วพับแล้วก็ส่งมาหาพี่ขยำเหรอขยำก็ได้ขยำก็ได้เพราะมันเป็นขยะไงมันเป็นขยะที่เราอยากทิ้งใช่ป่ะต้องถามก่อนว่ากล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองจะทิ้งไหมฮะพี่ไม่บอกว่าเป็นของใครเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอยากจะทิ้งอารมณ์ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนหัวดื้อไม่ค่อยฟังใครเอาแต่ใจตัวเองลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เกิดอะไรได้บ้างกับตัวเรา
4: ก็อาจจะทำให้เพื่อนหลายๆคนไม่ชอบ
0: อาจจะไม่มีเพื่อนเลยก็ได้ถูกไหมฮะ
5: จะทำให้เป็นคนก้าวร้าวเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดอาจจะไปโวยวายใส่เพื่อน อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย
0: ใน 3-4 หัวข้อนี้มีอันไหนเป็นของเราบ้าง
1: ก็จะมีการหงุดหงิดนะครับ
0: หงุดหงิดเพราะอะไรถึงหงุดหงิดนะคะ
1: ก็
0: ขี้หงุดหงิดหงุดหงิดบ่อยมั้ย
1: บ่อยครับ
0: รอ
1: จะเป็นนี่บ่อยมากเลยครับ
0: หงุดหงิดกับตัวเอง
1: ครับ
0: หงุดหงิดเรื่องไ
1: งอ่ะก็ประมาณว่าทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ต้องหงุดหงิดแล้วครับ
0: ไม่ดีนี่ไม่ดีในสายตาของเราหรือไม่ดีในสายตาของคนอื่นด้วย
1: ก็ทั้งของคนอื่นด้วยแล้วของเรา
0: ส่วนใหญ่เป็นของเราหรือของคนอื่น
1: ของเราครับ
0: ถ้าเราไม่ได้อย่างที่เราตั้งไว้มันจะเป็นไง
1: ก็เสียใจครับ
0: เสียใจอะไรที่ใครเสียใจมากที่สุดตัวเรา
1: ก็ตัวเราด้วยครับ
0: แล้วมีใครเสียใจอีกไหมคร
1: ับแล้วก็มีพ่อกับแม่ครับ
0: เราเคยทำให้พ่อแม่เสียใจไหมครับ
1: ก็มีครับ
0: มันเป็นยังไงอ่ะมีเรื่องอะไรที่สามารถที่จะบอก
1: เป็นเรื่องการเรียนอย่างเดียวครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เรียนไม่ดีอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยสนใจ
0: คุณพ่อคุณแม่เคยพูดอะไรกับชลภัทรไหมว่าไม่โอเคเลยนะเราจำคำนั้นได้ไหม
1: ก็เนี่ยครับลูกบ้านอื่นเนี่ยเขาอย่างนี้นะเขาเรียนได้ดีเนี่ยเขากลับบ้านเด็กเขาไปเรียนนู่นเรียนนี่แต่เราอ่ะทำไมทำอะไรไม่ได้เลยเที่ยวเล่นไปวันหนึ่งครับ
0: ตอนนี้ชลภัทรู้สึกยังไง
1: เสียใจครับ
0: รู้สึกเสียใจนะมีใครอยากให้กำลังใจเพื่อนตอนนี้ก่อนไหม
6: ค่ะก็ไม่อยากให้คิดมากเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคนอื่นอาจจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาข้อดีของตัวเองมาบอกตัวเองไว
0: ้จะกำลังรู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นจะล้มตัวด้วยคำพูดของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่พี่ไม่รู้รูปแบบของครอบครัวถูกหล่อหลอมมาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะคุณพ่อคุณแม่ดีเพียงแต่ว่าเรากำลังรับรู้เรากำลังแปลความผิดหรือเปล่ามันไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่อง

0: ขอแค่ว่าเปลี่ยนจากคำว่าฉันต้องทำให้ดีที่สุดเป็นว่าทุกๆวันที่ฉันทำฉันจะต้องมีความสุขฉบับต่อไปอย่าทิ้งว่าเราเป็นคนที่ขี้กลัวกลัวทุกอย่างเลยใครคิดว่ามันมีบางสิ่งเนี่ยเป็นของเราจังเลยเป็นคนขี้กลัวกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนด้วย
1: ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่มีมุ่งหน้าอีกแบบนึงว่าอีกแบบนึงก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช่คนที่ร่าเริงกันสักทีเราก็ไม่อยากให้เพื่อนหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่มีความสุขเป็นคนที่ชอบเห็นรอยยิ้มคนอื่นก็เลยพยายามทำตัวเองให้มีความสุขให้ร่าเริงแม้ว่าตอนนั้นมันจะขัดใจเรามาก
0: เพราะอะไรเราถึงอยากเห็นคนอื่นร่าเริง
2: เพราะบางครั้งตัวเราก็เป็นไม่ได้ก็เลยคิดว่าให้คนอื่นเป็นอย่าให้เขามาเจอแบบมาทุกข์อย่างที่เราเป็นจะดีกว่า
0: เราร่าเริงไม่ได้หรือเราไม่อยากจะร่าเริง
2: มันก็ไม่อยากด้วยแล้วก็ในอารมณ์มันก็ไม่สามารถทำตัวให้ร่าเริงได้ที่ออกมาจากใจจริงๆค่ะ
0: สิ่งที่หนูเป็นคือหนูเลือกที่จะไม่ร่าเริงถ้าเพื่อนสนิทหนูรู้ว่าตัวหนูทุกข์หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวรู้ว่าตัวหนูทุกข์พี่ถามคนอื่นนะฮะว่าคุณจะมีความสุขไหมกับการที่คนคนหนึ่งยอมทำให้คนอื่นสุขแต่ตัวเองทุกข์และคนที่ได้รับความสุขนั้นจะมีความสุขไหมถ้ารู้อะ
3: ใจสดใสก็จริงแต่แบบใจเหมือนกับใจฝืนอะเองก็ไม่ค่อยชอบนินรู้ว่าซายพยายามทำให้เพื่อนยิ้มใช่ไหมล่ะนินก็พยายามยิ้มละกันแต่ว่าก็ไม่ชอบ
0: กำลังใจสำคัญนะจริงๆแล้วบางทีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ถูกไหมฮะพยายามตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราตั้งคำถามกับชีวิตอยู่เรื่อยๆเราจะได้คำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาแล้ววิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นทำยังไง
4: ได้รู้ว่าทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันก็เลยรู้วิธีช่วยเอ็นแก้ปัญหาอย่างเงี้ยครับ
5: เราอาจจะกำลังประสบปัญหาหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้วิธีแก้ยังไงแต่ว่าเมื่อเรามาแชร์ความคิดกับเพื่อนอีก30 กว่าคนเงี้ยเราก็อาจจะได้รู้ว่าเราพอจะมีแนวทางจะทำอย่างนู้นได้บ้างอย่างนี้ได้บ้างแล้วก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับว่าบางคนอาจจะมีปัญหาที่ต่างกันบางคนอาจจะหนักบางคนอาจจะน้อยแต่ว่าเมื่อแชร์ความคิดกันรวมมันคิดมันก็จะได้กำลังใจกลับไปครับ
6: ปัญหาคนอื่นเรามองเห็นเราชี้บอกก็ได้เราแก้ได้แต่ปัญหาตัวเองมันเป็นเรื่องที่ฝุ่นข้อตาเราเขี่ยเองคงไม่ได
7: ้มันไม่อยากจำอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่มีคือเราไม่เลือกที่จะจำมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
8: อยากภาพรวมเนี่ยนะคือประมาณสัก 80% ขึ้นไปเนี่ยชุมนุมเนี้ยดีเพราะเด็กสามารถเปิดใจตัวเองแล้วก็ไปรับฟังปัญหาคนอื่นมาแล้วมาช่วยกันแก้ไข
9: สำหรับตัวครูก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้รับรู้ปัญหาของเด็กที่บางครั้งเราก็ไม่ได้สัมผัสเองแต่ว่าให้เขามาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เราฟังแล้วก็ได้ฟังมุมมองของเขาว่าข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้วิธีการป้องกันมากน้อยแค่ไหน
0: ครูน่าจะได้ประโยชน์จากกระบวนการตรงนี้อาจจะไม่ใช่ยกทั้งแพทเทิร์นไปนะอาจจะต้องไปแอพพลายว่าเอ๊ะกระบวนการที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะไม่จำเป็นต้องมองเนื้อหามองที่ตัวกระบวนการของการทำงานอาจจะว่าตั้งแต่เริ่มต้นโอเคมีการพูดคุยกันก่อนใช่ไหมฮะลงไปดูเนื้อหาจริงลงไปสัมผัสความจริงแล้วก็กลับมาสรุป
10: ผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าจากการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนหลากหลายกลุ่มกล้าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของปัญหาที่ตนเองได้พบได้ลองเอาใจเขาใส่ใจเรานำเสนอทางออกในรูปแบบต่างๆก็จะทำให้คุณครูและเพื่อนๆ นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจกันและกันมาก

0: ่วยทำให้โรงเรียนของเราดีขึ้นแล้วไม่เบียดเบียนนักเรียนหรือครูอาจารย์ท่านอื่น
1: ดูแลโรงเรียนคุมนักเรียนแล้วก็อาจจะช่วยเหลือโรงเรียนในงานต่าง
2: ก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่านักเรียนก็มีความคิดของนักเรียนอะไรเงี้ย
3: มันก็คงจะดีกว่าการที่นักเรียนคนนึงขึ้นไปหาเองเลยมันอาจจะเสียเวลาทั้งนักเรียนเสียเวลาทั้งอาจารย
4: ์หาประเด็นปัญหาจากสมาชิกโรงเรียนมาอภิปรายร่วมกับอาจารย์นะคะว่าจะมีแนวทางการแก้ไขยังไงได้บ้าง
5: ช่วยกันปลูกฝังให้เพื่อนๆที่เรารู้จักเนี่ยรู้จักมีความรับผิดชอบในตัวเอง
6: ก็คิดว่าคงจะต้องระดมความคิดแล้วก็คิดว่าควรที่จะช่วยกันทำอะไร

0: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อมาดูไอเดียกล้าคิดกล้าทำของน้องๆสภานักเรียนหรือที่นี่เรียกอีกอย่างว่าคณะกรรมการนักเรียนครั้งนี้เราได้ท้าให้คณะกรรมการนักเรียนลองเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายให้เห็นว่าคณะกรรมการนักเรียนนั้นไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นแล้วแต่งตั้งให้มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราตามไปดูกันต่อค่ะว่าพวกเขาจะมีกระบวนการและแนวทางการทำงานอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: เมื่อปีที่แล้วนะครับก็กรรมการนักเรียนรุ่นที่18ส่วนผมเป็นรุ่นที่19ก็จะมีโครงการก็คือสภานักเรียนก็จะให้ตัวแทนห้องแต่ละห้องเนี่ยมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนแล้วก็มาช่วยกันหาทางแก้ไขแต่ว่าโครงการนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปครับดังนั้นก็มีโครงการของคณะกรรมการนักเรียนชุดนี้นะครับก็ชื่อโครงการว่าความเป็นคืนความเป็นมหิดลนะครับความเป็นมหิดลเนี่ยเป็นเหมือนกับอนิยามครับเราจะเน้นไปที่การเรียนการสอนวิชาการจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมประเด็นสำคัญก็คือเหมือนรุ่นเนี้ยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะมันก็มีปัญหาใช่ปะแบบว่ายังไม่รู้จักกฎระเบียบยังไม่รู้ว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงเราควรจะตั้งกล่องคำถามปะวางไว้ที่ไหน
2: ต้องเป็นที่ที่มีคนเยอะๆมาก
3: ก็เรื่องระเบียบวินัยน่าจะมีการสาธิตเกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องถูกระเบียบหน้าแถว
1: เอาเป็นระเบียบที่ใช้อยู่ในหอพักแล้วก็ใช้ในโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนแล้วกันแล้วก็ที่อยู่หอพักก็คือขึ้นหอก่อน4ทุ่มแล้วก็อาบน้ำก่อน5ทุ่ม
4: แล้วก็เข้าแถวอ่ะบางคนก็ยังเข้าแถวไม่ตรงคนไม่ตรงคอคนข้างหน้า
5: น้องม.4 อ่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะพอเดินผ่านพวกผู้ปกครองอ่ะหรือแม้จะเดินผ่านอาจารย์ก็ตามอ่ะเขาไม่ไหว้กันอ่ะ
1: เอาเป็นแบบเป็นละครมั้ยละครเล็กๆตอนเช้าตอนเข้าแถวอ่ะแบบว่าเหลือเวลาอย่างเงี้ยก็ลองไปหาชุดการแสดงมาสักชุดแล้วกันแบบสอนการไหว้อย่างเงี้ย
6: โครงการ MV Square ที่จัดไปเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยในปีที่จะถึงนี้ก็คงเป็นรูปแบบเดิมก็คือมี2รอบรอบแรกก็เป็นการสอบข้อเขียนส่วนรอบ2ก็จะเป็นการใช้แบบ PowerPoint แทนแล้วเพราะว่ารู้สึกการแข่งขันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในรอบที่2
7: โครงการพี่ชนงสวน.แล้วก็จะทำในลักษณะที่มันคล้ายๆกันกิจกรรมของเราก็จะมีทดสอบระดับความรู้พื้นฐานแล้วก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนทีนี้เนี่ยน้องเขาจะได้สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนวิชาสวน.วิชาอะไร
8: โรงเรียนเราก็มีกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นครั้งคราวใช่ป่ะผมจะเปิดให้คนที่สนใจในการจะเล่นดนตรีครับมาลงชื่อเป็นวงไว้ทำตารางเวลาไว้อาจจะวงละ10นาที15นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้มาจองเวลาที่ตัวเองจะเล่นไว
1: ้สรุปเลยความเป็นมหิดลก็อยากให้ทุกคนน่ะไม่ว่าใครก็ช่วยกันให้คอยดูแลรุ่นน้องด้วยส่วนการไหว้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็ทำเป็นละครส่วนเอวิสแควร์ก็ข้อสอบเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมด้วยส่วนพี่ช่วยน้องสอวนเนี่ยเราห้ามยึดตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราควรจะฟังคำแนะนำของอาจารย์ก่อนเพราะว่าอาจารย์ท่านแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อาบน้ำร้อนมาก่อนว่างั้นส่วนดนตรีในสวนมันต้องอาศัยความพร้อมหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้แสดงอย่างแรกเลย ก็คือไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าเราจะสามารถจัดได้ไหมเราจะทำยังไงให้การเล่นดนตรีเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได
0: ้ต่อไปน้องๆคณะกรรมการนักเรียนแต่ละฝ

0: ายก็เริ่มลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่างๆที่ได้นำเสนอในห้องประชุม
1: วันนี้ผมจะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการดนตรีในสวนนะครับคือคิดกันได้ว่าน่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับ
2: ใช่ครับปลายเดือนมิถุนายนนี่ดีมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยนักเรียนก็ได้เตรียมตัวที่จะเล่นนะครับแล้วก็มีเวลาทำหลายๆอย่างนะครับครูคิดว่าน่าจะเทอมนี้นะครับน่าจะมีประมาณ3ครั้งนะครับเดือนละครั้งโดยประมาณโดยที่ไม่ตรงกับการเรียนการสอนแล้วก็การสอบ
1: แนวเพลงที่จะเล่นนะครับอาจารย
2: ์คือจริงๆแนวเพลงเนี่ยอยากจะให้เล่นได้ทุกแนวแต่ต้องยกเว้นไว้หนึ่งแนวคือแนวเพลงที่ไม่ปลุกเราอารมณ์มากเกินไปอยากให้เป็นแนวเพลงที่ฟังสบายนะครับแล้วก็เนื้อหาของเพลงนะครับจริงๆก็อยากจะให้เป็นเนื้อหาในทางในแง่บวก
1: มีความเห็นยังไงบ้างกับครั้งที่ผ่านๆมาแล้วต้องการให้มีอะไรพัฒนาบ้าง
3: อยากให้ปรับปรุงก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมมันมีหลายครั้งที่บางทีการเล่นการแสดงเนี่ยต้องหยุดลงเพราะว่าเหมือนว่าหลุดไม่เข้าใจกัน
4: เรื่องการเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดงก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างบางทีขึ้นไปกีตาร์ไม่ดัง
5: ควรจะเหมือนประกาศรับสมัครให้นักดนตรีทราบก่อนว่าจะมีวันไหนให้เร็วขึ้นจะได้มีเวลาเตรียมตัวเลือกเพลงหรือเวลาซ้อมมากขึ้นนะ
6: ก็คือน้องม.4ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเหมือนกับว่าพอเขาเดินผ่านผู้ปกครองครับอาจารย์เหมือนกับเขายังไม่ยกมือไหว้กันเลยครับผมว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราน่าจะสอนน้องเขาไว้ครับ
7: แล้วหนูตั้งใจทำยังไงกับโครงการนี้
8: กะว่าจะเป็นแสดงละครแนะนำมันว่าเร่งเห็นให้น้องอ่ะตระหนักถึงการไหว้โดยการแสดงละครในตอนเช้าหน้าเสาธงครับ
7: น้องเข้ามาใหม่ทำโปรเจกต์เนี่ยครูเห็นด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะทำให้น้องแล้วเนี่ยครูว่าส่วนที่ดีอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อเล่นหน้าเสาธงถูกไหมก็จะมีพี่ม.5 ม.6 รวมอยู่นั้นด้วยก็เป็นการเหมือนกับว่าตอกย้ำนะคะให้ทุกคนเข้าท่าเข้าท่า
9: การไหว้นี่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเหรอเฮ้ยมันหวานการไหว้นี่มันแปลว่าทำไมลูกวะวายตกลงเนี่ยการไหว้มันคืออะไร
10: ก็สำหรับการไหว้ครับก็ทำได้ยากครับการไหว้ที่ไหนเนี่ยหนึ่งก็คือให้น้องๆยืนตรงๆเท้าชิดจากนั้นก็ระดมมือขึ้นมาครับแล้วก็ยกมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้เนี่ยอยู่ระหว่างคิ้วแล้วก็ปลายนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกแล้วนั้นน้องก็ก้มตัวลงฟองน้ำคร
11: ับ น้องๆคิดว่าตอนนี้หอพักของเราเป็นยังไงบ้าง
12: คิดว่าหอพักก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่ก็ควรจะปรับปรุงบางอย่างให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกคิดว่าหอหญิงกับหอชายน่าจะมีกล่องรับความคิดเห็นอยู่บริเวณแต่ละชั้นหรือไม่ก็อาจจะประจำหอเผื่อว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรจะได้เขียนใส่กระดาษแล้วก็เอามาใส่กล่องเวลากรรมการหอพักไปตรวจดูจะได้รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็แก้ไขให้ถูกจุด
13: อันนี้คือเราระดมความคิดจากเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมาจัดกรุ๊ปว่าจะเป็นประเด็นไหนบ้างเราจะช่วยกันยังไงได้บ้าง
14: ก็สำหรับโครงการพี่ช่วยน้องสอนนะครับในกิจกรรมนี้เราก็พบเจอปัญหาในเรื่องที่ว่าตารางเวลาที่อาจจะค่อนข้างแน่นมากจนทำให้เราจะไม่ต้องเลื่อนการเรียนการสอนออกไป
13: ต้องรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ทั้งหมดนะดีมาก
15: ครับสำหรับฝ่ายวิชาการก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับก็คือ MV Square นะครับการสอบรอบ2เห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยความสนุกสนานยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดกันว่ารอบ2อาจจะทำเป็นการสอบแบบโชว์เป็น PowerPoint แล้วก็ตอบเป็นข้อต่อข้อไป
13: พยายามให้มันมีสีสันนะแล้วก็เป็นปฏิบัติจริงมากขึ้น
16: เกี่ยวกับเรื่องของหอพักแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยต่างๆนะครับมันจะมีเรื่องของระเบียบวินัยบางข้อนะครับที่บางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมอยู่ในตอนนี้น้องก็เลยเสนอว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูกฎของเราใหม่ว่ากฎบางข้อที่เราเคยมีอยู่มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วหรือว่ากฎบางข้อที่มีอยู่เราต้องปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่านี้สามารถให้นักเรียนที่ไม่ใช่คณะกรรมการก็คือนักเรียนทั่วไปที่เป็นคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยครับสามารถเสนอกฎระเบียบออกมาได้ด้วย
13: ก็ให้ตรงกับนโยบายอุดมการณ์เป้าหมายโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ยินดีอยู่แล้วนะ
16: ครับผม
17: สำหรับเรื่องการไหว้นะครับอาจารย์ก็หลังจากที่พวกผมได้ทำการจัดแสดงไปครับน้องม.4เดี๋ยวนี้เขาก็รู้แล้วครับว่าวัฒนธรรมองค์กรเรามันมีอะไรบ้าง
1: จากที่ผมไปติดต่ออาจารย์ชยานันท์มานะครับก็คือได้ข้อสรุปแล้วว่าจะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่30มิถุนายนครับ

0: ตามปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนใช่ไหม
1: ครับแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรับสมัครวงดนตรีต่างๆครับซึ่งจะปิดรับสมัครเย็นนี้นะครับ
0: เราก็พยายามรักษาเวลาตามที่เราตกลงกันไว้นะจะได้ฝึกนักเรียนด้วยแล้วก็ดนตรีที่เล่นก็ต้องดูความเหมาะสมนะจริงๆมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนในห้องเรียนอยู่แล้วเนี่ยมาปฏิบัติจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ทำอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทำเป็นกระบวนการที่ชัดเจนในชีวิตประจำวันซึ่งขณะนี้เขาได้ทดลองใช้สิ่งที่เขาเรียนแล้วก็มาใช้จริงในชีวิตประจำวันของเขาก็เป็นที่น่าดีใจแล้วก็เป็นการฝึกเรื่องของจิตสาธารณะเสียสละต่อส่วนรวม
2: ก็อย่างแรกเลยก็คือผมก็ได้ไประดมความคิดสอบถามเกี่ยวกับนักดนตรีว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะมาเล่นดนตรีโดยจัดกิจกรรมในชื่อดนตรีในสวนครับกิจกรรมนี้สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าสามารถจัดขึ้นได้หรือเปล่า
3: จัดได้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะนอกเวลาเรียนแล้วก็ไม่กระทบกับคนอื่นส่วนสถานที่นักเรียนก็เสนอมา
2: โครงการพี่ช่วยน้องสวน.ครับก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นมาแล้วแล้วก็พบว่าจุดประสงค์ที่อยากจะจัดขึ้นเนี่ยเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ต้องเรียนในหลักสูตรสอวน.ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นทำให้นักเรียนชั้นม.4หรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาครับยังปรับตัวในการเรียนไม่ได้ก็อยากจะจัดขึ้นให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเรียนทดลองสอบแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะหาว่าสอวน.ชนิดไหนหรือว่าสอวน.ภาคไหนที่เหมาะกับเรา
3: ก็เป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะนักเรียนม.4ที่เข้ามาแล้วเนี่ยยังจะต้องปรับตัวในเรื่องของการอยู่หอพักหรือว่าในเรื่องของการเรียนฉันก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันดูแลนะคะ
4: และนี่ก็เป็นภาพโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายกับผู้อำนวยการของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
5: โอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ยจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรคมะเร็งพบเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามหาสารเคมีที่จะมาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งนะครับ
6: ข้อดีคือทำให้คุณครูเนี่ยรู้ปัญหาของนักเรียน
7: ก็ดีนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นของในมุมมองครูกับมุมมองเด็ก
3: กิจกรรมทั้งหมดนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าออกมาจากครูด้านเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่อยากจะทำนะคะแต่ถ้ามีการปรึกษาหารือแล้วก็แบ่งงานช่วยกันทำเนี่ยก็คิดว่าจะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ดี
8: ก็พอได้สำรวจลงลึกๆแล้วฮะมันก็เจอสิ่งไม่ดีหลายๆอย่างเลยก็บางทีมันก็ท้อครับแต่ว่าอันนั้นก็คือข้อดีเหมือนกันเพราะถ้าเราเจอปัญหาเงี้ยก็ช่วยให้พวกเราหาวิธีแก้ไขมันทำให้ปัญหามันหมดไป
6: ในบางกรณีที่เรามองว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยอาจจะติดขัดประสานงานไม่สะดวกแล้วก็ต้องไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราเพื่อจะหาแนวทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆและสำหรับปัญหานั้นๆซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละปัญหาค่ะ
4: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าคณะกรรมการนักเรียนไม่ใช่เพียงตำแหน่งเพื่อเป็นคำนำหน้าชื่อเท่านั้นเราควรให้ความสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองแสดงความคิดเห็นแสดงมุมมองที่สร้างสรรค์ออกมาที่สำคัญคณะกรรมการก็ควรกล้าคิดกล้าทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์เช่นกัน

0: ที่ผมทํากับเพื่อนๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะนัดรวมตัวกันไปทําตามถนนบ้างตามสถานที่ต่างๆบ้างเพื่อที่จะนําศิลปะของพวกเราเนี่ยออกให้สู่สังคมรู้
1: เป็นพวกแบบกราฟฟิตี้ในรูปแบบกราฟฟิตี้เป็นงานศิลปะครับส่วนใหญ่

0: ศูนย์กีฬาฮะเพราะว่ามันใส่อะไรได้เต็มที่ดีครับห้องน้ำครับห้องน้ำครับส่วนมากในห้องน้ำมันจะดูมีเศษอะไรที่ไม่ค่อยน่าดูครับอย่าทำอะไรที่มันน่าดูเข้าไปในห้องน้ำให้มันดี
1: คือศิลปะมันไม่ใช่การทำลายล้างแล้วต้องสร้างสรรค์ด้วยเราควรจะไปพ่นในที่ที่แบบคนเจ้าของที่ก็เห็นแล้วเขาก็ชอบทุกคนผ่านมาก็ยิ้มกับงานเราเนี่ยอย่าทำให้ศิลปะของคุณเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นแค่นี้ครับ
2: ในเทปนี้ยังขอตามติดกิจกรรมกล้าคิดช่วงปิดเทอมซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มน้องกราฟฟิตี้ที่อยากจะหาสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างเหมาะสมประกอบกับที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กำลังต้องการคนมาตกแต่งทาสีอาคารใหม่สร้างสรรค์อาคารเก่าๆให้มีสีสันมากกว่าเดิมทำให้น้องๆกลุ่มนี้จึงอยากเข้าไปพูดคุยขออาสาที่จะทำงานกราฟฟิตี้อย่างสร้างสรรค์ที่โรงเรียนซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงเรียนนี้จะเห็นด้วยหรือไม่นั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: เราอยากจะมาทำกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างนะคะ
1: ผมทำศิลปะกับผนังเพื่อให้สื่อออกมามีความหมายให้เด็กดูครับ
0: มาสามารถวาดภาพที่ผนังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีมงานที่น้องมาทำนี่ก็คือมาแบบเป็นอาสาสมัครใช่ไหมคะมาในฐานะอาสาสมัครก็จะดีมากมากเลยค่ะโรงเรียนของเราก็ยินดีมากนะคะเออเนี่ยพอชอบ
2: เนี่ยพอดีเลยกำลังเนาะต้องการ
3: สองฝั่งค่ะมันก็ต้องเป็นสองฝั่งที่จะบาลานซ์ค่ะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวข้างในเธอรับทำตรงศูนย์กีฬาเลยเนี่ยนี่ทุกอันเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นได้หมดเลยกีฬานี่มันอิสระอยู่แล้วไง
1: ที่ได้รับมอบหมายตอนนี้ก็จะเป็นห้องกิจกรรมแล้วก็ห้องสมุดครับเป็นของเด็กๆก็คือจะสื่อภาพออกมาให้เข้าใจง่ายคอนเซปต์ที่คิดไว้ก็จะเป็นพวกสีสันแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นรูปการ์ตูนอะไรพวกนี
4: ้ก็ได้ลานกีฬาครับส่วนคอนเซปต์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแหละครับเพราะว่าสถานที่เราได้รับมอบหมายจะเป็นเด็กโตเด็กค่อนข้างที่จะโตแล้วเด็กมัธยมก็สนุกครับสนุก
5: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกล้าของน้องๆที่ได้มาประสานกับทางโรงเรียนในการนำเสนอผลงานกราฟฟิตี้อีกทั้งทางโรงเรียนก็ยังใจดีให้ความอนุเคราะห์ทำให้ครั้งนี้เราได้เห็นถึงน้ำใจอันดีงามของทางโรงเรียนและน้องๆกลุ่มกราฟฟิตี้ค่ะ
1: ห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมก็จะใส่เป็นภาษานะครับแล้วก็คาแรคเตอร
6: ์มันมีแบบนี้ไงฝั่งนี้ใช่ไหมคะเหมือนในนิทาน
7: เจ้าหญิงเจ้าชาย
8: แล้วมีตัวการ์ตูน
1: ก็เป็นการ์ตูนแบบประมาณนี้จะได้ป่ะครับที่ทั้งหมด
6: อย่างอันนี้นี่ก็ดีเพราะว่ามันเป็นรูปภาพนึงก็คือแต่ว่าเด็กก็จะไม่ได้คอนเซปต์อะไร
9: อ
6: ัน
9: นี้เหมาะกับบ้านบอลมากกว่า
6: ใช่เด็กก็จะดูว่ามันน่ารักดีสวยดีแต่เด็กก็จะเรียนรู้ได้น้อยกว่าแบบนี้คือแบบนี้ปุ๊บเด็กเห็นปุ๊บแล้วเด็กคิดต่ออ
9: ันนี้เด็กจะมีจินตนาการ
6: ใช่ตัวใบนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขียนจากสิ่งที่เขาเห็นนี่แหละนั้นทำยังไงเราจะต้องสร้างคอนเซปต์ให้เขาเกิดการเรียนรู้จากการมองให้ได
10: ้ก็คืออาคารศูนย์กีฬาแบบนี้ก็ใช้ได้มีกีฬาแต่ละอย่าง
11: จะเป็นด้านในอะครับ
10: อันนี้ด้านในที่ตรงใหญ่ๆอันนี้ด้านสองข้างด้านนอกอันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬาก็โอเคค่ะอันนี้คือด้านที่เป็นประตูเข้าเวลคัมแล้วก็ตรงนี้คือเราจะต้องพื้นนี่เราจะต้องแบ็กกราวนี่จะต้องยังไงไม่ต้องเล่นสีหรือว่าแบ็กกราวจะเป็นพื้นสีพื้นของอาคารเลย
12: ก็เล่นสี
10: เนาะเล่นสี
11: สลับกันไป
5: หลังจากที่น้องๆทั้งสองกลุ่มได้ตกลงแนวคิดของภาพกับทางผู้อำนวยการและคุณครูแล้วทางโรงเรียนก็ได้อนุเคราะห์อุปกรณ์สีสเปรย์หน้ากากถุงมือและอาหารมื้อต่างๆสำหรับน้องๆทุกคนค่ะ
13: นี่ทำอะไรครับเรา
1: หัวสเปรย์มันตันครับไม่ได้ล้างมา
13: หัวแต่ละอันนี้มันให้สีออกมาต่างกันหรือเปล่าครับประมาณส
1: ีมันจะเป็นขนาดครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
13: คือแต่ละอันจะให้เส้นที่ต่างกัน
1: ใช่ครับ
13: แล้วไอ้หัวสเปรย์ที่มันติดกับสเปรย์มานี่

0: มันก็ใช้ได้แต่มันจะเปลืองกว่าเพราะแล้วเส้นมันจะไม่คมมันจะฟงครับ
1: ก็จะทำสองด้านเลยครับก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยสองกลุ่มแบ่งงานกันครับเดี๋ยวคนหนึ่งล่างคนหนึ่งช่วยถมอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ังไม่เสร็จเลยเนี่ยอีกเยอะเลย
1: น้องๆก็ได้ทำงานจนถึงดึกทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์จึงจัดที่พักที่นอนให้ค่ะหลังจากที่น้องๆคิดว่าน่าจะใช้เวลาทำกราฟฟิตี้ไม่เกิน1สัปดาห์แต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะพื้นที่การทำงานที่มีค่อนข้างมากที่สำคัญความคาดหวังที่อยากทำให้งานของตนเองออกมาให้ดูดีที่สุดเพื่อมอบให้กับโรงเรียนค่ะ
2: คิดว่าตอนนี้เราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
3: ตอนนี้60ครับ
4: ประมาณ 30% ครับ
5: ประมาณ60นะครับ
3: ตอนนี้ผมว่าประมาณ 35 กับ 40% ครับที่เสร็จไปแล้วนะเหลืออีกประมาณ60ประมาณนี้ครับ60 50
6: ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว 80% นะครับเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆครับ
1: ถือว่าน้องๆทั้ง2กลุ่มมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดนอกจากเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและโชว์ฝีมือของตนเองแล้วยังจะทำให้นักเรียนที่โรงเรียนนี้ได้เพลิดเพลินสนใจและยังได้เรียนรู้ความหมายอันสวยงามในงานศิลปะที่มองเห็นค่ะ

0: ปกติก็คือเวลาเดินนะคะมันก็เป็นตึกเดินสดๆเหี่ยวๆธรรมดาทุกวันทุกวันแต่พอว่าเวลาที่แบบมีภาพแบบนี้มาก็เพิ่มให้เราสึกว่าเบนสายตาจากที่ต้องเดินตรงๆกลับไปที่ตึกนี่ฮะตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเริ่มเอียงมามองหน่อยว่ามันคือรูปอะไรแล้วรู้สึกว่าชอบอะค่ะมันดูสดใสดีต่างค่ะคอนเซ็ปต์คนละแบบเลยตรงนู้นตอนนี้เป็นเด็กๆเพราะอยู่ตึกอนุบาลใช่เลยแต่ว่าตรงนู้นก็เป็นของกีฬามันก็ได้คอนเซ็ปต์ของกีฬาจริงๆอะค่ะ
1: ตอนนี้ภาพกราฟฟิตี้ของน้องๆทั้ง2กลุ่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้องๆก็จะได้นำเสนอแนวคิดการเล่าเรื่องของภาพทั้งหมดให้กับทางผู้อำนวยการของโรงเรียนได้แนะนำและติชมค่ะ
2: ก็คือคอนเซปต์ที่ผลงานนี้ก็คือจะเป็นของเด็กอนุบาลนะครับจะเน้นการพัฒนาของเด็กด้วยสีครับให้เด็กจำพวกรูปภาพแล้วก็บอกลักษณะได้ง่ายครับจะเป็นห้องมีเดียครับเราก็จะเน้นพวกจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์เป็นหลัก
3: ก็ที่ตัวพอเดินเข้ามาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็หมายความว่าอย่างมีต้นไม้มีท้องฟ้ามีเมฆมีดวงอาทิตย์และมีการ์ตูนเหมือนกับเข้ามาอยู่ในโลกจินตนาการนะฮะก็ให้คอนเซ็ปต์ที่ดีก็ทำให้เด็กเข้ามาห้องนี้ก็ตื่นตาเหมือนกันเหมือนเราไปอีกโลกนึงนะคะ
4: ห้องนี้ก็เป็นห้องสมุดนะครับคอนเซปต์ก็ง่ายๆครับก็คือแบบให้รู้ว่าเด็กๆเข้าห้องสมุดมาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ควรส่งเสียงดังเงียบเน้นสีสัน

0: ให้ตัวการ์ตูนสื่อให้น้องๆเห็นให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีสำหรับห้องสมุดค่ะ
2: อยากให้เวลาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าใหญ่อีกอ่ะอยากเข้ามาเล่นกีฬาประมาณอย่างเงี้ยครับจะทำอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายครับมีเป้าหมายที่จะทำแล้วก็ทำไปให้ถึง
1: ตอนแรกที่เข้ามาคุยกันเนาะว่าจะมีคอนเซปต์ยังไงก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะทำอะไรมากมายเนาะแต่ต้องการจะสื่อแค่ว่าให้มีบรรยากาศของการเป็นศูนย์กีฬาก็เห็นผลงานเนี่ยก็จริงๆแล้วสวยมากแล้วก็สื่อมากนะคะก็คิดว่าเกินคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าฝีมือจะแบบดีขนาดนี้นะคะ
3: และก็มาถึงวันที่โรงเรียนเปิดเทอมซึ่งคุณครูและนักเรียนทุกคนก็ต่างได้เห็นผลงานศิลปะกราฟฟิตี้ตามผนังอาคารและศูนย์กีฬาของโรงเรียนค่ะ
4: รู้สึกว่าแปลกใหม่ตาเยอะค่ะเพราะว่ามีความสวยกว่าเดิมอะค่ะ
5: ชอบมากค่ะชอบรูปกีฬา
6: ชอบน่ารักชอบไอติมสีชมพูชอบไส้กรอกชอบค่ะ
7: ชอบอะไรบ้าง
6: ไอติมแล้วก็แล้วก็ผักแล้วก็แครอท
8: โอ้ตื่นตาตื่นใจมากเสียงดังกรี๊ดเมื่อก่อนก็มีความคิดว่าจะเอาภาพเป็นรองก็เสนอว่าไอ้เป็นโปสเตอร์อาหารหลัก5หมู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมาะกับเด็กมากกว่าก็ถูกใจใช่เลยครูก็ชอบเด็กก็ชอบ
9: ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นนะคะจะบอกว่าเด็กๆตื่นเต้นนะคะเด็กๆชอบจากที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นสีเรียบๆแต่ตรงนี้ก็จะดึงดูดใจให้เด็กเห็นว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน
10: ์แทนที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ว่ากลับมาทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลงานที่สร้างสรรค์สวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์ใครมาใครก็ชอบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นกับเด็กแบบนี้ด้วย
3: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะกราฟฟิตี้ด้วยสีสเปรย์หากทำในที่ที่ได้รับอนุญาตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จะทำให้งานศิลปะชิ้นนี้มีความงดงามไม่น้อยเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: พี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
4: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเอง

ซึ่งกรามนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกรามนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากรามนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นคนรักการอ่านก็ถือว่าเราได้ทำดีตามพ่อสอนแล้วนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆก็ลองทำดูได้นะคะ
1: แล้ววันนี้เรามีอะไรดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันคะ
3: ก็ตามที่เคยบอกค่ะวันนี้พ่อสายมีเรื่องราวดีๆจากที่โรงเรียนมาเล่าให้หนูดีและพี่โนนี่ฟังด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะวิทยาพร้อมไหมคะวิทยาพร้อมค่ะ
4: Is Laparada Pakdi Supharit. I am 8 years old. I'm studying at Chanom Pit Vithya School. I am in Pathom Class 2. Today, I would like to introduce you our school in brief. Our school is a big size private school. It is on Rathpao Road. It provides education for students at kindergarten and primary levels. The director is Ajahn Arya Suphan Pesach. Thank you.大家好我叫เด็กหญิงลภรดาภักดีสุภริศ我的小名叫พอสัย我在ถนอมพิษวิทยาเฉลิมเชื้อช่างเฉลิม今年我八岁我来自三年级二班我的家有六口人有爸爸妈妈哥哥外公奶奶和我谢谢
5: โอ้พอสัยเก่งจังเลยค่ะพูดได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
2: ก็เป็นเพราะว่าพ่อสายมันฝึกฝนและอ่านทบทวนยังไงล่ะคะหนูดีกับเพื่อนๆก็สาม

0: มอค่ะเพราะว่าได้รักษาผู้ป่วยวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมค่ะเพราะว่าได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวแล้วก็วิชาสังคมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังที่พ่อแม่สอนค่ะแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็ถามคุณครูก็จะช่วยคุณครูยกหนังสือเอาเอกสารไปส่งค่ะแล้วก็ช่วยคุณครูลบกระดานเก็บขยะหน้าอาคารแบบนี้ทำร่วมกับเพื่อนๆให้มาช่วยกันเก็บขยะจะได้ไม่สกปรก
2: การประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะทุกคนทำได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเองค่ะเช่นพอล้างมือเสร็จแล้วเราก็ควรปิดน้ำก็คือได้รู้วิธีการประหยัดน้ำมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ฝึกความกล้าของตัวเองค่ะเพราะว่าหนูได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะได้ไปทำที่บ้านของตัวเองค่ะแล้วก็ลองทำดูว่ามันได้ไปได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่าค่ะ

0: จะตันยูต่อพ่อแม่แล้วก็จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ค่ะท่านทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ทำโครงการที่มีประโยชน์เพื่อทำให้ประชาชนสุขสบายค่ะหนูก็จะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตามคำพ่อสอนค่ะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสุขความเจริญที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์อำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2518
2: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกิจกรรมดีๆที่พลอยสายตั้งใจมาฝากพวกเราในวันนี
3: ้สนุกมากๆเลยค่ะพี่โนนี่ว่าแต่มีแค่นี้หรอคะ
2: ยังค่ะยังมีต่อในตอนหน้าค่ะยังไงก็ตามฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะ
4: ดูแล้วก็อย่าลืมเลือกนำไปทำกันนะคะ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยยึดติดเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ในอาคารให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะหมอบหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงพ้นจากแนวสิ่งของหล่นทับไม่อยู่ใต้คานหรือใกล้เสาใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอยึดเกาะที่กำบังให้แน่นรอจนแผ่นดินไหวสงบค่อยออกจากอาคารกรณีอยู่ที่โล่งแจ้งควรอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้าง

ขนาดใหญ่หากอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบหนีขึ้นที่สูงและออกห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดการเรียนรู้รับมือแผ่นดินไหวจะช่วยลดผลกระทบความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติกรมราชาภิแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
0: ความเป็นชาติไทยของเราทุกยุคทุกสมัยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะความเกื้อหนุนกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนามาแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมพระราชจริยวัตร10ประการเพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนเป็นที่ชื่นชมยินดีประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลกทุกพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงดำรงในสัตย์สุจริตทรงอ่อนโยนทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณทรงบริบูรณ์ด้วยความเพียรเอาพระราชหฤทัยใส่ในการปกครองพระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากภัยอันตรายทรงบริบูรณ์ด้วยความไม่โกรธและทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอทรงดำรงไว้ซึ่งความไม่เบียดเบียนกอบด้วยพระราชกรุณาทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในพระขันติอดทนพระเมตตากรุณาธิคุณทรงรักษาความยุติธรรมความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณีทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงตั้งมั่นในความเป็นอัครศาสนูปถัมภกมาอย่างต่อเนื่องล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงชำระพระไตรปิฎกรัชกาลที่สองทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์พระองค์แรกที่ผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงนำวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชามาเป็นวันสำคัญในแผ่นดินไทยรัชกาลที่สามทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดราชนัดดาโลหะปราสาทรัชกาลที่สี่ทรงผนวดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยถึง 27 พรรษารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมขึ้นตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณรรัชกาลที่ 6 ทรงจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมเพื่ออบรมพระภิกษุสามเณรที่มีโอกาสบวชเรียนน้อยวันแล้วลาสิกขาบทให้ได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตามสมควรรัชกาลที่7ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการกระทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2468ถึงพุทธศักราช2473เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับว่าเป็นการกระทำสังคายนาครั้งที่3ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และทรงจัดพิมพ์พระไตรจากแบบใบลานมาเป็นแบบรูปเล่มที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยรัชกาลที่8พระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะผนวดในพระพุทธศาสนาทรงขอสังฆราชานุเคราะห์ในการศึกษาตำราทางพระพุทธศาสนาเ พื่อใช้ในการเตรียมพระองค์ในการที่จะผนวดส่งพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอารามกับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควรล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การที่บริบูรณ์พร้อมต่อการปกครองประเทศชาติและประชาชนทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่งดงามด้วยศาสนาและทศพิธราชธรรมในพระองค์ที่มิอาจหาถ้อยคำใดมากล่าวเปรียบได้

กาลครั้งหนึ่งราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความเค็มรวมทั้งฟ้าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีอยู่ไม่มากนักแต่แล้วท่ามกลางความแห้งแล้งกันดารได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในภูมิภาคนี้พื้นดินที่แห้งแล้งฟื้นคืนความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้รอบอาณาบริเวณดินได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ.1ลำไยพันธุ์อีดอและมะม่วงแก้วสีสะเกดรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปศุสัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะสามดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานสำหรับด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิลรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลา

คือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมท่ามกลางวันเวลาที่ผันผ่านพื้นป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลอาทิการสร้างฝายกระจายความชุ่มชื้นให้ผืนป่าการเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริอันก่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบสูงซึ่งได้พลิกฟื้นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายครั้งนะคะที่เราจะได้ยินค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบก๊าซซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากการที่ติดตั้งก๊าซรถยนต์จากศูนย์บริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการใช้อุปกรณ์ระบบก๊าซนะคะที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองค่ะและในส่วนของผู้ขับขี่เองก็สำคัญมากนะคะถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบหรือว่าดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำแล้วก็ข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งระบบก๊าซที่รถยนต์รวมไปถึงวิธีการเติมก๊าซอย่างถูกวิธีด้วยค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซโดยผู้ขับขี่ควรจะนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการอย่างน้อยปีละ2ครั้งรวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดหากพบจุดรั่วซึมได้กลิ่นก๊าซเสียงแรงดันก๊าซหรือมาตรวัดระดับก๊าซลดระดับผิดปกติให้ดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์ตัดระบบการจ่ายก๊าซพร้อมนำรถเข้าศูนย์บริการตรวจสอบและซ่อมแซมทันทีหากประสบอุบัติเหตุควรนำรถไปตรวจสอบอุปกรณ์ระบบก๊าซที่อาจจะได้รับความเสียหายไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบก๊าซด้วยตนเองเพราะอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติก่อให้เกิดอันตรายได้สำหรับการเติมก๊าซผู้ขับขี่ควรเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐานดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้งที่เติมก๊าซพร้อมออกให้ห่างจากรถในระยะที่ปลอดภัยรอจนเติมก๊าซเสร็จจึงค่อยกลับขึ้นรถห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช้โทรศัพท์หรือก่อให้เกิดประกายไฟขณะเติมก๊าซเนื่องจากอาจทำให้ไฟไหม้รถไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุของถังก๊าซไม่เติมก๊าซผิดประเภทและไม่ถ่ายก๊าซจากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่งเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้รถได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการติดตั้งระบบก๊าซจากศูนย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้รถที่เป็นระบบก๊าซได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆนะคะเราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าบางครั้งก็เซลฟี่นะคะแต่ว่าการถ่ายรูปและเซลฟี่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการถ่ายรูปอย่างปลอดภัยมา

0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนจุดเสี่ยงอันตรายจากการถ่ายรูปได้แก่จุดที่เสี่ยงต่อการพลัดตกอาทิจุดชมวิวบริเวณหน้าผาชะง่อนหินไหล่เขาที่มีทางเดินแคบและไม่มีไม้กั้นระเบียงและดาดฟ้าอาคารสูงจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาทิถนนรางรถไฟเรือโดยสารสถานที่ริมน้ำสถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่เครื่องจักรกำลังทำงานจุดที่เสี่ยงต่อการถูกล้มทับอาทิใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาอาคารร้างดังนั้นก่อนถ่ายรูปควรศึกษาข้อมูลของสถานที่กฎระเบียบและตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปขณะประกอบกิจกรรมอื่นที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายโดยเฉพาะขณะขับรถขี่รถจักรยานยนต์เดินข้ามถนนขึ้นลงรถหรือเรือโดยสารเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกขณะประกอบกิจกรรมทางน้ำที่มีระดับน้ำสูงคลื่นแรงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวที่สำคัญไม่ควรถ่ายรูปในอิริยาบถที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ถ่ายรูปใกล้กรงสัตว์ไม่ถ่ายรูปโดยใช้อาวุธเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อความปลอดภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่น
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะคุณผู้ชมแม้ว่าการบันทึกภาพนั้นจะเป็นการบันทึกความทรงจำที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเลือกสถานที่ถ่ายรูปที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าอริยาบถที่เราถ่ายรูปนั้นนะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายก็อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้และแน่นอนว่าก็จะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ดีค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่นะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเนื่องจากว่ายังขาดทักษะแล้วก็ยังไม่มีความชำนาญนะคะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและก็ข้อควรปฏิบัติกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่มาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่มือใหม่เรียนรู้ทักษะในการขับรถอย่างถูกวิธีเช่นการบังคับพวงมาลัยการใช้ความเร็วการกะระยะห่างการใช้ช่องทางจราจรเป็นต้นพร้อมเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ประจำรถอย่างถูกต้องจะได้แก้ไขเหตุฉุกเฉินทันท่วงทีเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรและป้ายเตือนอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกทั้งปรับเบาะนั่งและจัดท่านั่งให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถบังคับพวงมาลัยได้คล่องตัวเหยียบแป้นเบรกและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ควรศึกษาและฝึกฝนการใช้เกียร์ให้ชำนาญเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและวัตถุประสงค์การใช้งานตรวจสอบเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนสตาร์ทรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำลานจอดรถบนอาคารสูงเพราะความไม่ชำนาญในการขับรถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่สำคัญไม่ควรเปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่หยุดรถในระยะกระชั้นชิดไม่ขับรถคร่อมช่องทางและใช้ช่องทางในการขับรถให้เหมาะสมกับระดับความเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่ค่ะต้องเรียนรู้การใช้รถอย่างถูกวิธีรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะแต่ถ้าหากกรณีฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุค่ะต้องตั้งสติแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกนะคะก็จะสามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ำหรับคุณครูเฉลิมชัยวัดข้าวหลามคุณครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4แห่งโรงเรียนราชวินิตปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเขารักและสนใจวิทยาศาสตร์อาจเริ่มมาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาเอง
1: ระดับเด็กป.4นะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการกล้าแสดงออกเนี่ยเด็กวัยระดับป.4อายุ10ขวบเนี่ยนะครับ9ขวบ10ขวบเนี่ยจะสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็จะบันเจิดจ้าเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นมากวัยนี้นะครับเป็นวัยของเด็กที่อยากเก่งอยากโตอยากโชว์แล้วก็อยากช่วยนะครับอยากเก่งในที่นี้ก็คือว่าอยากเป็นคนเก่งอยากให้เพื่อนยอมรับนะครับก็ถ้ามีตัวอย่างรุ่นพี่มาเด็กกลุ่มนี้ก็จะเรียนแบบได้ง่ายนะครับอยากเก่งทีนี้อยากโตความคิดเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องของสรีระหรือพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้นะครับเด็กก็ยังอยากจะทำให้ได้แบบผู้ใหญ่แต่ยังทำไม่ได้ในวัยป.นี้อยากโชว์อยากคือเด็กแต่ละคนนะครับผมดูจากวัยเด็กป.4ความกระตือรือร้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยจากสังเกตว่าทำกิจกรรมทดลองอะไรเด็กเขาก็จะจ้องตลอดแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยากจะโชว์ให้เพื่อนยอมรับเม็ดงามในเรื่องของไวโอลินนะครับอยากช่วยเห็นเด็กในวัยนี้นะครับก็อยากช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครูครับวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยครับก็อยากจะช่วยคือมีจิตสาธารณะนะครับในวัยระดับป.4 นักเรียนคิดว่านิ้วชี้ไว้ทำอะไร
2: อ๋อ
1: ปิดไฟดีมากเนี่ยหัวแม่มือกับนิ้วชี้
2: ที่ถอดปลั๊ก
1: อ๋อถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ถอดปลั๊กและนี่เอาไว้ทำอะไรนิ้วก้อยสัญญานะว่าจะทำสามนิ้วรวมพลังกันทุกคนทำสิมีนิ้วชี
2: ้
1: นี่ไม่ใช่นิ้วก้อยนิ้วแม่มือเนี่ยถ้าสามนิ้วทุกคนเนี่ยสามัคคีกันก็จะช่วยภาวะโลกร้อนโลกที่เราอาศัยอยู่ก็จะบอกกับทุกคนว่า I love you นะครับฉันรักคุณนะครับผมดูแล้วว่าเด็กในวัยนี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ถ้าเขามาชอบในช่วงชั้นที่2ป.4ขึ้นไปเนี่ยถ้าชอบแล้วก็จะชอบเลยหลักการของผมก็คือว่าสอนให้สนุกน่าสนใจไม่ไกลตัวนะครับเน้นการทดลองก็ความรู้เดี๋ยวก็จะเกิดเองก็คือว่าเด็กเนี่ยได้ลงมือกระทําแล้วจะจดจําไม่รู้ลืมนะครับ
0: วันนี้ครูเฉลิมชัยจะสอนนักเรียนในบทเรียนเรื่องเสียงการกำเนิดเสียงและการเดินทางของเสียง
1: การสอนเรื่องเสียงนะครับมันเกิดมาอย่างไรเสียงมันมาจากไหนจริงๆแล้วเราใช้เสียงในชีวิตประจำวันแต่ทำยังไงเด็กเขาถึงจะเรียนรู้เรื่องเสียงได้เร็วเชิญมือครูครับเชิญเลยครับทำให้เกิดเสียง
0: ครูเฉลิมชัยนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องเสียงด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนออกมาแสดงความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
1: เอาลองเป่าให้เพื่อนฟังว่าจะเป็นเสียงอะไรเชิญเลยครับครับเป็นการเป่าประสานเสียงกันดีมากปรบมือให้เพื่อนแล้วครับเชิญครับ
0: เมื่อนักเรียนได้โชว์กันไปแล้วก็ถึงคราวของคุณครูจะได้โชว์บ้าง
1: เดี๋ยวจะเฉลยนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทุกชั่วโมงก็จะมีการสอนแสดงสายแอนโชว์ให้เด็กๆได้ดูเด็กก็จะเกิดความสงสัยพอดึงความสนใจของเด็กๆมาหาครูจากนั้นเนี่ยครูก็ป้อนความรู้อะไรให้เด็กได้ง่ายนะครับถามว่าเชือกสั่นหรือว่าแก้วสั่น
2: แก้ว
1: สั่นอากาศที่อยู่ในนี้นะครับเนี่ยดึงไปฝืดแก้วมันสั่นอากาศที่อยู่ในนี้ก็สั่นสะเทือนด้วยแล้วก็เกิดเสียงออกมาเหมือนลำโพงอะนะครับ
3: ลองดูครับถามหนูรู้ว่าเป็นเสียงอะไรครับไดโนเสาร
1: ์ก็จะคิดหาวิธีการที่จะทำให้เด็กประทับใจสนุกนะครับก็พยายามหาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดเป็นเสียงคิดในเรื่องที่มันไม่เหมือนคนอื่นคิดไว้อะครับครูมีจานรับสัญญาณเสียงของ UFO นี่นะครับอันนี้เป็นถุงสีดำถุงขยะครูเอามาผูกมัดกับอ่างที่ใส่น้ำให้ตึงเสร็จแล้วนี่อะไรครับ
2: เกลือ
1: โอ้โหเห็นไหมโอ้โหนี่ต่อไปนี้เราจะใช้ไมโครโฟนของเอเลี่ยนนี่แหละครับส่งสัญญาณเสียงเนี่ยจากเม็ดเกลือนี่จะไปถึงเอเลี่ยนอ่ะหนูลองพูดเสียงดังๆตะโกนลงไปนี่ว่าหนูสวยที่สุดในจักรวาล
2: หนูสวยที่สุดในจักรวาล
1: ก็เอาใหม่ดูเอาใหม่อ่ะโอเคดีมากต่อไปมันก็จะมารวมกัน
4: รวมชื
1: ่
4: อ
1: ผมหล่อที่สุดในโลกครับ
5: ผมหล่อที่สุดในโลกครับผมหล่อที่สุดในโลกครับ
1: ไอ้ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยนักเรียนคิดว่าเสียงเกิดจากอะไรเนี่ยเสียงเกิดจากอะไรอานาดาครับ
6: เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค่ะ
1: เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาสอนเรื่องเสียงวันนี้ก็คือเรื่องกระป๋องร้องได้นะครับนี่ของคุณครูต้องอลังการเห็นแล้วว่าของคุณครูเนี่ยกระป๋องแต่สามารถทำเป็นเสียงได้เลยตั้งชื่อนี้ว่ากระป๋องร้องได้ขั้นแรกก็คือว่าเราไปหากระป๋องมาจะเป็นกระป๋องนมก็ได้กระป๋องน้ำผลไม้ก็ได้เจาะฝาทั้งข้างบนและก้นกระป๋องจากนั้นก็เอาสว่านเจาะเป็นรูห่างจากขอบมาประมาณ1นิ้วแล้วก็หาขวดน้ำตัดให้สวมเข้าไปในกระป๋องได้นะครับจากนั้นก็ใช้ดินน้ำมันอุดให้แน่นแล้วก็ตัดลูกโป่งนะครับมาครอบที่ปากกระป๋องนะครับให้ตึงๆแล้วก็ลองเป่าดูก่อนว่ามันจะเป็นเสียงอะไรหลักการเกิดเสียงก็คือว่าเวลาเราเป่าลมเข้าไปในรูของกระป๋องนะครับลมเนี้ยมันจะออกข้างอีกด้านหนึ่งของกระป๋องก็ไม่ได้เพราะว่าถูกดินน้ำมันยึดติดกับขวดที่อยู่ข้างในไว้แล้วมันก็ต้องมาดันลูกโป่งอีกด้านหนึ่งนะครับให้ลูกโป่งสั่นเป่าลมเข้าไปอย่างแรงลูกโป่งสั่นปุ๊บอากาศที่อยู่ภายในกระป๋องนะครับเกิดการสั่นตามไปด้วยมันก็จะเกิดเสียงดังออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับกระป๋องเล็กกระป๋องกลางกระป๋องใหญ่ก็จะให้เสียงแตกต่างกันเกิดเป็นเสียงสูงเสียงต่ำทีนี้เด็กก็เอาความรู้นี้ไปต่อยอดพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องดนตรี

ทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มไอสไตล์ครับเริ่มเลยครับเริ่มครับอ้าวพร้อม5 4 3 2 1

เอาพร้อมกัน1 2 3โอ้โหอ่ะลองดูสินี่ก็คือประเด็นหนึ่งคือเรื่องเสียงมาจากไหนเสียงเดินทางผ่านตัวกลางต่อไปก็จะเป็นสูงขึ้นไปเรื่อยคลื่นเสียงความถี่ของเสียงความดังของเสียงแล้วก็ไปถึงเรื่องประโยชน์นะครับก็จะพยายามให้ครบตามหลักสูตรตรงนี้ถ้าครบตามนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจในเรื่องของเสียงมากขึ้นในระดับประถมสามารถที่จะต่อยอดในชั้นมัธยมในเรื่องการคิดคำนวณอะไรมากขึ้นนะครับ

0: เสียงนะคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ตัวการของเสียงมีอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนว่าแบบเครื่องเล่นหรือว่าเครื่องดนตรีที่เกิดจากเสียงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะก็ชอบบีทอยู่แล้วค่ะแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์เฉลิมชัยค่ะก็คืออาจารย์จะเป็นคนที่อธิบายอะไรแล้วเนี่ยทำให้นักเรียนเข้าใจค่ะแล้วหนูก็เลยเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะ
1: นัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและกำลังจะเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นคนหนึ่งที่รักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้เรียนรู้กับครูเฉลิมชัยความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
2: คือตอนป.2 เนี่ยเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ก็มาเจอครูเฉลิมชัยก็คือเป็นครูวิทยาศาสตร์คนแรกก็ได้มั้งที่เอาไปอยู่กับวิทยาศาสตร์จริงๆคือครูเหลิมเนี่ยจะดีอย่างว่าตรงครูเขาจะหาความรู้บ่อยครูหาความรู้เยอะแต่ว่าทําให้คุยได้คุยเรื่องที่ยากๆได้อย่างเช่นเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยเรื่องอิเล็กตรอนเรื่องอะไรอย่างงี้ไหลจากขั้วนี้ไปขั้วนี้คือคุยได้กับครูเหลิมแล้วก็เวลาอ่านหนังสือครูเหลิมก็จะหาหนังสือให้อ่านเยอะเหมือนกันในห้องเขาจะหนังสือเยอะมากก็มานั่งอ่านพอมาตรงนี้ปุ๊บมีข้างหลังห้องมีสารเคมีถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะกลัวว่าจะทําอะไรผิดพลาดอะไรไปแต่ครูเหลิมจะให้นักทดลองตอนนี้เด็กที่ความรู้วิทยาศาสตร์มาได้ขนาดนี้เพราะว่าครูเหลิมด้วยใช้เยอะเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีครูเหลิมนั่งหาข้อมูลให้นั่งอันนี้น่ารู้นะนัดอันนี้นัดอยากรู้อันนี้ไปถามครูเหลิมหาหนังสือมาให้อยากทดลองอันนี้มาลองดูสิอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้มาได้ขนาดนี
3: ้สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นมงคลชีวิตก็คือว่าพอมาทำงานที่โรงเรียนราชวินิตนะครับผมมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนราชวินิตนะครับและก็พบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เข้ามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่11มิถุนายน2511นะครับที่โรงเรียนราชวินิตภาพนี้นะครับทำให้ผมประทับมากเลยเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับการเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์รู้เท่าทันของโลกนะครับนำความรู้ใหม่ๆสอนลูกศิษย์ครูเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องเหตุเรื่องผลแก่เด็กทุกคนเท่าอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็สร้างโอกาสเปิดโอกาสแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กทุกคนได้แสดงออกความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สักวันหนึ่งเด็กๆของที่เราสอนนะครับเขาจะเติบโตมาเป็นคนมีเหตุมีผล

0: ีแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: การถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอรยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยันยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: Television Group Thailand welcomes you to the live telecast at the grand receptionIn celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary, the 3rd of June 2026, hosted by the Royal Thai Government, to be held at Santimaitri Building, Government House, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ

พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระ

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชารัฐและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานในการจัดงานค่ะโดยหน้าที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นนะคะลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

ษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลพระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยพิพัฒสวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ ญ
2: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรค่ะ

0: บัดนี้พิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
5: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
6: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
5: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
6: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
7: ช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพนดีกว่า

0: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
1: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
2: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
0: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
2: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
0: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
2: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
0: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
2: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
0: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
2: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
0: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
2: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
0: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
2: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา10:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบเมื่อพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จำนวน49 รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5 รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระทหารจนครบ54 รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระพรหมพัชระญาณมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10 ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชระญาณมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54 รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวิลาวันวรรณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้จำนวน1คันเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยซึ่งมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรักษาพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะจำนวน50คนประกอบด้วยเด็กชาย38คนและเด็กหญิง12คนนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งทั้งสองโครงการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2572จากนั้นเสด็จขึ้นไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสัมภาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เฝ้าถวายสักการะ
วันนี้เวลา 13:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานพระวรโอกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จำนวน78 รูปเฝ้าถวายสักการะโดยแบ่งเป็นชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้น

ราชและพระราชาคณะชั้นสามัญโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะสงฆ์ดังกล่าวความสรุปว่าขอท่านเจ้าพระคุณและท่านเจ้าคุณทุกรูปจงพร้อมเรียงกันตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการและจงตั้งใจรับภาระธุรการคณะสงฆ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฉลองพระราชศรัทธาให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงหมั่นเพียรในการประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตและด้วยจริยาอันซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยเพื่อความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาขออำนวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น 2515 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนเทพสิรินทร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20หรือปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านของน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 นาทีณ โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาพระราชทานนำเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพะจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และมูลนิธิไทยส่งดำสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครและมูลนิธิบ้านครูน้ำสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชน

ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 85,725 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจำนวน496รายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่9เมษายน2569ครอบคลุมพื้นที่เสียหายรวม 21,600190ไร่โดยมีนายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาถาดในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้เมื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและต่อมาในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอค่ะเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อืมน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขัน
3: งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: พ่อผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร

0: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
1: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
0: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
1: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
1: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
0: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
1: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเล่าแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: วนมากวิชาสังคมจะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ต้องท่องจำใช่ไหมคะเด็กๆส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นค่ะสมัยตัวเองเป็นเด็กก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะก็จำตลอดเลยแล้วก็เข้าไปในห้องสอบแต่ว่าพอปัจจุบันนี้ได้มาเป็นครูนะคะเราก็รู้สึกว่าวิชานี้ไม่ใช่วิชาที่ท่องจำอะค่ะแต่เป็นวิชาต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆในการได้มาซึ่งคำตอบนะคะในวิชาภูมิศาสตร์นะคะปัญหาที่พบก็คืออย่างข้อมูลเชิงปริมาณค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีข้อมูลเชิงปริมาณมากมายที่เขาต้องท่องจำนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อเมืองหลวงชื่อประเทศชื่อแม่น้ำแถมยังต้องท่องจำลักษณะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอีกค่ะก็จะเป็นปัญหามากเพราะเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้จะรู้ไปทำไมว่าประเทศนี้เขาค้าขายอะไรกันนะคะเวลาเราจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตัวอาจารย์เองก็เลยเน้นว่าน่าจะจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ให้เด็กรู้จักนำเอาทักษะกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงค่ะนำเอาความรู้ที่เขาได้เรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพไปเชื่อมโยงกับการเรียนในทวีปต่างๆค่ะ
1: เวลาครูบอกลักษณะทางกายภาพนักเรียนจะนึกถึงประเด็นอะไรบ้าง
2: ภูมิประเทศ
1: ลักษณะภูมิประเทศ
3: ภ
1: ูมิอากาศและทรัพยากรนั่นเองค่ะเวลาพูดถึงลักษณะภูมิประเทศ

0: ขอยกตัวอย่างภูมิประเทศสักหนึ่งลักษณะสิคะพลพัดค่ะ
1: คาบสมุทรครับ
0: อ่ะหนึ่งคาบสมุทรขออีกสักคนนึงใครดีตอบพงแล้วกันค่ะ
2: ภูเขา
0: อ่ะภูเขาอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงลักษณะภูมิประเทศจะเป็นลักษณะของการแสดงความสูงต่ำของแผ่นดินถูกไหมคะพอถึงพูดถึงลักษณะภูมิอากาศค่ะลักษณะภูมิอากาศจะเป็นเกี่ยวกับปริมาณความชื้นและอุณหภูมิบนแผ่นดินใช่ไหมขอยกตัวอย่างละกันลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่บ้านเราเป็นลักษณะภูมิอากาศแบบไหนคะกนกพัดสอนค่ะ
3: ร้อนชื้นสลับแล้งค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นร้อนชื้นสลับแล้งนะคะนี่คือตัวอย่างพอเราพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติเราจะนึกถึงแร่ธาตุดินน้ำและป่าไม้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ดูว่าจากคำที่นักเรียนได้รับไปถ้าเกิดนักเรียนจะไปอยู่ในบริเวณที่นักเรียนได้รับเนี่ยนักเรียนจะแต่งกายอย่างไรแล้วก็จะประกอบอาชีพอะไรดีโดยจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของประเทศนั้นๆด้วยนะคะข้อแม้มีอยู่ว่าห้ามเปิดหนังสือเปิดได้เฉพาะแล้วก็ใช้ความรู้จากที่เรียนไปมาวิเคราะห์ดู
4: แล้วก็มีอาจริงพ่อมันคอเผื่อไว
5: ้ไม่เอาเสื้อหนักเลย
6: แล้วก็เสื้อแขนสั้น
7: อาชีพก็
6: เพราะว่าดินดีน้ำดี
8: แต่ถ้าหน้าหนาวก็ต้องหนาวกว่าบ้านเราอยู่แล้ว
9: เออหนาวกว่าอยู่แล้วแล้วว่าหน้าร้อน
10: ไม่ก็เขียนอย่างนี้ก็เขียนนี่หรอหน้าร้อนแต่งตัวตามสบายไงแบบหน้าหนาวก็แต่งตัวด้วยความขนสัตว์อะไรอย่างนี้เออง
11: ั้นถ้าเกิดเป็นภูเขาภูเขากับชายฝั่งเลยมันก็ปลูกตรงนี้ไม่ได้อะถ้าเกิดจะปลูกจริงๆก็ต้องทงแถวนี้ป่ะ
12: ถ้าคิดว่าแบบการแต่งกายมีอะไรบ้างอะ
13: ก็เนี่ยแหละถ้าหนาว
14: มันก็น่าจะเป็น
12: นั่นบ้านรองเท้าป่ะ
15: ได้ประเทศเดนมาร์กก็ลักษณะทางกายภาพก็คือเป็นคาบสมุทรแล้วก็เป็นที่ราบแล้วก็มีชายฝั่งเว้าแหว่งภูมิอากาศก็คือเป็นชื้นท่าพื้นสมุทรเพราะว่าจะมีอยู่ในช่วงละติจูดที่ลมตะวันตกพัดจากมหาสมุทรเข้ามาในแผ่นดินดินดีเหมาะกับการเพาะปลูกว่าอยู่ในช่วงเขตอบอุ่นไม่มีฝนชาล้างหน้าดินอาชีพก็ทำการเกษตรเพราะว่าเหมือนกับเป็นที่ราบแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปลูกก็ถ้าปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวบาเล่
16: ผมก็จะเป็นที่รัฐลุยเซียนาทวีปอเมริกาเหนือนะครับภูมิประเทศก็จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิอากาศจะเป็นแบบอบอุ่นชื้นเพราะว่าเลติจูดจะอยู่ประมาณ 30-40 มันจะเหนือเส้น Tropic of Cancer ไปครับทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีแหล่งน้ำมันแล้วก็มีดินที่ดีเพราะว่าอยู่ในเขตอากาศแบบอบอุ่นส่วนอาชีพก็จะเป็นเพาะปลูกครับเนื่องจากว่ามีสามเหลี่ยมดินดอนปักแม่น้ำทำให้เพาะปลูกได้ดีมากๆ
0: พอหลังจากที่เด็กคุ้นเคยในการฝึกคิดวิเคราะห์เยอะๆแล้วอะค่ะเราก็อยากจะนำเอาความคุ้นเคยเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาใต้นะคะก็เลยออกแบบเป็นให้เด็กเล่นเกมค่ะเกมนี้ชื่อว่าเกมนักสืบน้อยค่ะที่มาที่ไปของเกมนี้นะคะแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว่าได้ไปดูรายการเกมโชว์นะคะแล้วก็เป็นเกมโชว์ที่ตามหาผู้ร้ายโดยมีตัวหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ตามล่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอผู้ร้ายค่ะก็เลยนำเกมมาออกแบบให้เป็นรูปแบบที่เหมาะกับการเรียนการสอนค่ะก็เลยออกมาเป็นเกมนักสืบน้อยค่ะ
17: เกมนักสืบน้อยสมมุติว่านักเรียนเป็นกลุ่มนักสืบที่ได้รับการว่าจ้างให้สืบคดีขอให้ตั้งใจค้นหาตัวผู้ร้ายและตามจับตัวเขาให้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะอีสเตอร์แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยว7คนมายืนเกาะแห่งนี้1ใน7ถูกโปะยาสลบและถูกมัดไว้กับตัวโมไอเมื่อฟื้นขึ้นมาจึงพบว่าสร้อยไข่มุกฝังเพชรประจำตระกูลหายไปนักท่องเที่ยวที่เหลือจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุพบเสื้อของผู้ร้ายซึ่งมีกลิ่นคาบาติดอยู่ภารกิจในครั้งนี้ก็คือการตามหาตัวผู้ร้ายและจับตัวเขามาดำเนินคดี
0: ในวันนี้นะคะเราก็จะต้องไปตามจับตัวผู้ร้ายกลุ่มใดก็ตามที่จับตัวผู้ร้ายได้ก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะนักเรียนจะได้คำใบ้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วหนูจะต้องวิ่งมาตอบคำถามเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปครูมีหน้าที่บอกหนูแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะแล้วก็พอหนูตอบถูกหนูก็จะได้คำใบ้ต่อไปเ

0: จนกระทั่งถ้ากลุ่มไหนได้คำใบ้ใบนี้นะคะแปลว่ากลุ่มนั้นชนะ
1: ไปทิ้งโน้ตบุ๊กไว้เมื่อตำรวจแฮกข้อมูลผมว่าเว็บไซต์ออนไลน์เป็นแบบผมสเตย์ที่ฟาร์มแกะขน
2: มันชุบชื้นภาพคุณตะบุญ
3: ไม่สุดที่ไรอ้อยคนในพื้นที่อะไรอย่างน้ำมัน
4: น้ำมันเวเนซุเอลา
3: น้ำมันเวเนซุเอลา
5: ตอบเป็นชื่อประเทศ
6: ใช่เวเนซุเอลา
7: เวเนซุเอลาไปก่อน
2: หาของป่าไงก็เป็นอเมซอนเพราะว่ามันเป็นป่าใหญ่ป่าเดียว
8: ขอบคุณนักสืบน้อยที่ช่วยทางการตามจับตัวผู้ร้ายได้สำเร็จเราจะมาดูพร้อมกันว่าผู้ร้ายคือใครและเขาหนีไปที่ใดบ้างผู้ร้ายคือ AA เพราะจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุทำให้นักสืบรู้ว่าผู้ร้ายทำอาชีพประมงดังนั้น AA เป็นชาวเปรูซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านประมงจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งและเมื่อค้นแฟ้มประวัติก็พบว่า AA ทำอาชีพประมงนอกจากนี้เสื้อตัวของ AA ก็มีกลิ่นคาวปลาทั้งหมด AA จึงตกเป็นผู้ร้ายตัวจริงเรามาดูเส้นทางการหลบหนีพร้อมร่องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้กันหลังจากรู้ตัวผู้ร้ายนักสืบน้อยก็ตามรอยผู้ร้ายไปแต่ผู้ร้ายหนีไม่ได้พบเพียงหลักฐานการออนไลน์ที่เปิดเว็บไซต์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ฟาร์มแกะขนแกะขนเลี้ยงในเขตทุ่งหญ้าบึงทะเลทรายดังนั้นพื้นที่เป้าหมายคือที่ราบสูงปาตาโกเนียผู้ร้ายหนีไม่ได้แต่ทิ้งหลักฐานเป็นสำเนาตั๋วโดยสารทางเรือไว้ตั๋วโดยสารทางเรือมีภาพหุ้มข้าวสาลีดังนั้นต้องอยู่ใต้เส้นท็อปปิ้งออฟแคปปิคอนบริเวณเขตปกคลุมชื้นและการโดยสารเรือขนาดใหญ่ต้องขึ้นเรือที่เมืองท่าป่าแม่น้ำที่มีร่องน้ำลึกไม่มีดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจากคีย์เวิร์ดทำให้นักสืบรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายของผู้ร้ายคือเมืองบูเอโนสไอเรสหลังจากสอบถามข้อมูลจากท่าเรือพบว่าจุดหมายปลายทางของเรือคือเมืองที่มีชื่อเสียงด้านกาแฟทุกคนรู้ว่าประเทศที่มีชื่อเสียงด้านกาแฟคือบราซิลเมื่อดูแผนที่ทรัพยากรก็พบแหล่งปลูกกาแฟอยู่บริเวณรอบเมืองเซาเปาโลทำให้นักสืบรู้ว่าพื้นที่เป้าหมายคือเมืองเซาเปาโลหลังจากบุกจับเจ้าของไร่อ้อยที่เวเนซุเอลาผู้ร้ายอาศัยช่วงชุลมุนหนีไปแต่เจ้าของไร่อ้อยให้ข้อมูลว่าผู้ร้ายหนีไปหลบที่บ้านชาวบ้านที่เลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์หาของป่าทำให้นักสืบรู้ทันทีว่าผู้ร้ายหนีไปลุ่มแม่น้ำแอมะซอนสุดท้ายความพยายามของนักสืบก็สำเร็จผู้ร้ายถูกจับดำเนินคดีและสร้อยไข่มุกฝังเพชรก็ถูกคืนแก่เจ้าของ
0: เพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราเล่นเกมไปวันนี้แล้วนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เรานำเอาลักษณะทางกายภาพมาวิเคราะห์ลักษณะทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะสามารถวิเคราะห์ได้โดยจำเป็นต้องอ่านหนังสือมาก่อนไหมไม่ใช่ปะคะแต่นักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพเนี่ยนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของแต่ละทวีปได้นะคะดังนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไหนลองตอบคร่าวๆก่อนสิส่วนใหญ่น่าจะเป็นเศรษฐกิจประเภทไหนคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นสินค้าเกษตรใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นสินค้าเกษตร
9: เพราะปลูกดี
0: เพราะว่าเพราะปลูกดีมีแม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายถูกปะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอากาศ
10: ร้อน
0: เขตร้อนตอนใต้เป็นเขตอบอุ่นใช่ไหมส่วนใหญ่อบอุ่นอยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรใช่ปะคะสรุปแล้วเนี่ยจุดเด่นของลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้น่าจะผลิตสินค้าประเภทอะไรบ้าง
10: สินแร
0: ่สินแร่ใช่ไหมคะและ
11: พ
0: ื้นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้น2คำนี้คือเป็นไฮไลท์หลักๆเลยของทวีปอเมริกาใต้ค่ะไหนลองยกตัวอย่างทวีปที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านคนสิคะทวีปไหนที่เด่นทั้งคู
11: ่
0: ยุโรปใช่ไหมอย่างเงี้ยยุโรปเขาถึงจะพัฒนาได้เร็วเพราะว่า

0: ลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
1: เกมนี้ก็สนุกเพราะว่าเหมือนกับได้ความรู้เยอะเพราะว่าที่เราเล่นน่ะมันไม่จำเป็นคือมันไม่จำเป็นต้องให้เราอ่านหนังสือเองคือเหมือนกับถ้าเราเรียนแล้วเราจดแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเราหาจากหนังสือที่เราจดเองแล้วก็ถ้าเราหาเองคิดเองมันก็จะทำให้เราจำได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งอ่านนั่งท่องเพราะว่ามันเหมือนใช้ความเข้าใจ
2: เรียนแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกสนุกอะค่ะก็เหมือนเป็นการที่แบบใครเครียดด้วยเหมือนเล่นเกมเหมือนเล่นเกมแบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าน
3: ที่เล่นเกมก็ชอบตามหานักเสิร์ฟครับเพราะว่ามันแบบได้วิเคราะห์ครับคือต้องเอาข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนไปเรื่อย
4: ๆก็ถ้าเกิดเล่นเกมอย่างนี้บางทีเราก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วเราก็จะซึมซับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็ไม่น่าเบื
0: ่อสำหรับในการจัดการเรียนการสอนผ่านเกมนะคะสิ่งที่ผู้เรียนได้ก็อย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องของทักษะกระบวนการค่ะเพราะว่าเกมจะทำให้เขาต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำสองจะเป็นเรื่องของทักษะทางสังคมค่ะเพราะว่าในเกมก็จะต้องช่วยกันร่วมมือกันกว่าจะได้มาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นตัวความรู้ค่ะเป็นความรู้ที่เขาสร้างขึ้นเองจากการทำกิจกรรมกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่านเกมนะคะจะทำให้เขาได้เรียนรู้ทั้งสิ่งที่เป็นความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่านอกจากสนุกแล้วด้วยเนี่ยความรู้ต่างๆก็ตามมาด้วยค่ะหลังจากที่เราหาวิธีการสอนหลายๆวิธีนะคะแล้วก็หนึ่งในวิธีที่สอนแล้วรู้สึกว่าเด็กๆชอบแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือการเล่นเกมเนี่ยก็รู้สึกว่าทำให้ชีวิตในการสอนของเราดูสนุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ชอบตัวเราเองพอเราสอนเราเห็นเด็กมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะออกแบบการสอนที่ใหม่ๆแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามความสามารถของเขาเองนะคะ

0: สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนครับวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเป็นไงครับแค่ชื่อวิชาก็เป็นไงครับซึ้งไหมครับกฎหมายรัฐธรรมนูญคิดว่าน่าจะง่ายหรือยากครับคิดว่าจะสนุกหรือน่าเบื่อครับโอ้โหไม่ถนอมน้ำใจกันทั้งนี้เลยครับผมเชื่อว่าถ้าไปสำรวจคนไทยเนี่ยถามกันจากใจจริงๆเลยเนี่ยว่าคนไทยเบื่อการเมืองเซ็งการเมืองไม่ชอบการเมืองไม่อยากสนใจการเมืองพูดกันจริงๆแม้แต่ตัวครูเองที่จะไปสอนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าครูเองส่วนใหญ่ก็เบื่อการเมืองไม่ชอบการเมืองไม่อยากสนใจการเมืองและมีความคิดที่ลบๆเกี่ยวกันซึ่งถ้าตัวนักเรียนเบื่อก็ยังไม่เป็นไรครูเองคนจะไปสอนยังเบื่อเลยจะไปสอนให้เด็กที่เบื่ออยู่แล้วชอบได้ยังไงดังนั้นการปรับเปลี่ยนเจตคติของครูและของผู้เรียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยต้องเปลี่ยนจากไม่ชอบการเมืองเป็นให้เริ่มรู้สึกชอบการเมืองจากรู้สึกไม่อยากสนใจไม่อยากรับรู้ให้เริ่มที่จะเปิดใจรับรู้บ้างให้รู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญในที่นี้ใครคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวตลอดชีวิตได้ครับบนโลกนี้ใครอยู่ได้ครับยกมือครับใครอยู่ไม่ได้ครับยกมือครับ คุณปลูกข้าวกินเองได้ไหมอะไรยอมแพ้นะมีใครไหมครับเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบอยู่คนเดียวบนโลกนี้เลยผ่าท้องตัวเองครับเอาไส้ออกมาตัดแล้วเย็บกลับไปอย่างเดิมทำได้ไหมครับอยู่คนเดียวเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบตายไหมครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมนุษย์ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมจริงไหมครับเมื่ออยู่รวมกันในสังคมมีประโยชน์ร่วมกันต้องมีระบบในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ของคนในสังคมไอ้ระบบการจัดสรรผลประโยชน์ของคนในสังคมนี่แหละครับมันคือการเมืองครับนักศึกษาครับทำยังไงให้การเมืองเป็นเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตเขาเป็นเรื่องกับเงินในกระเป๋าสตางค์เขาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตการเรียนหนังสือการใช้ชีวิตทุกประจำทุกตลอดเวลาของเขารัฐบาลเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้เท่านั้นนักเรียนยังไม่ต้องเสียภาษีจริงไหมครับเปิดไฟปุ๊บก็เสียภาษีทันทีครับเนี่ยมหาลัยกำลังเสียภาษีอยู่คิดถึงแฟนยังตามมาเก็บภาษีเลยครับคนไรใจดำที่เป่งเลยครับคนไม่มีรถยนต์ไม่ขึ้นรถยนต์ไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ขึ้นรถโดยสารด้วยเดินเอาขี่จักรยานเอาเสียภาษีน้ำมันไหมเสียยังไงครับภาษีน้ำมันเสียยังไงอ่ะ
1: เสียจากเวลาเราซื้อสินค้าค่ะมันเป็นค่าขนส่ง
2: เวลาเราซื้อสินค้าม
0: ันบวกภาษีน้ำมันเข้าไปในราคาสินค้าทุกอย่างที่เรา

0: ซื
1: ้อนอกจากการเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเมืองแล้วอาจารย์วัฒนายังมุ่งเน้นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการจัดการเรียนการสอนนั่นคือการแก้ไขความรู้ความเข้าใจผิดๆในเรื่องการเมืองของนักศึกษาที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู
2: ้ประสบการณ์การสอน10กว่าปีเนี่ยผมได้คุยกับนักศึกษาคุยกับนักเรียนแล้วก็ผมค้นพบว่าผู้เรียนมีความรู้เรื่องการเมืองที่ไม่ค่อยถูกต้องเข้าใจเรื่องการเมืองผิดอยู่เยอะมากแล้วผมก็พยายามจะสอนจะยัดให้เข้าไปปรากฏไม่ได้ผลครับคือมันไปแขวนไว้เฉยมันไม่ซึมเข้าไปในโครงสร้างทางปัญญาเขานะครับเพราะอันนี้เราลืมไปว่าก่อนจะเรียนเนี่ยผู้เรียนเขามีโครงสร้างทางปัญญาเดิมอยู่แล้วผมก็ไปเจอทฤษฎีของชองเปียเช่ชองเปียเช่เนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสคือเขาให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางปัญญาเดิมซึ่งเรียกได้2 อย่างครับเรียกว่าสกีมาก็ได้หรือจะเรียกอย่างว่า cognitive structure ครูส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่าเด็กเนี่ยไม่มีโครงสร้างทางปัญญาเดิมมาเลยมาถึงก็ใส่ให้โดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างทางปัญญาเดิมแต่กระบวนการเรียนการสอนของผมเนี่ยที่พัฒนามาจากความคิดแบบ constructivism ในแบบของชองเปียเช่เนี่ยนะครับผมก็ค้นพบว่าต้องไปสำรวจก่อนว่ามนุษย์ผู้เรียนเขามีโครงสร้างปัญญาเดิมยังไงเขามีความรู้ความคิดเกี่ยวเรื่องการเมืองเดิมยังไงกลืนเข้าสู่โครงสร้างปัญญาได้เลยเรียกว่ากระบวนการ assimilation แต่ถ้ากระบวนการอันไหนมันไม่สามารถเข้ากันได้เราต้องจัดกระทำให้มีการปรับโครงสร้างปัญญาเดิมเขาเรียกว่า accommodation เพื่อให้สอดรับกับความรู้ใหม่ที่จะเข้ามาดังนั้นผมกระบวนการของผมทุกครั้งเนี่ยผมจะเริ่มด้วยกระบวนการ P-test คือการทดสอบก่อนเรียนเพื่อค้นหาว่าผู้เรียนมีความรู้มีโครงสร้างปัญญาเดิมมาก่อนเรียนยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเนี่ยครูขอให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหรือที่เรียกว่า P-test P-test เนี่ยก็จะมีจุดประสงค์สำคัญก็คือผมจะได้รู้ว่าก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนเนี่ยนะครับนักศึกษามีความรู้มาก่อนแค่ไหนยังไงเรื่องไหน รู้ดีอยู่แล้วเรื่องไหนยังไม่รู้
2: โดยทำเป็นแบบทดสอบแบบถูกผิดเห็นด้วยตอบถูกไม่เห็นด้วยตอบผิดคิดว่าถูกตอบถูกคิดว่าผิดตอบการเข้าหมายผิดหน้าข้อนะครับแล้วก็มาสำรวจดู เสร็จแล้วก็เอาเนี้ยมาหาค่าในแต่ละข้อว่าเรื่องไหนที่มักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอเรื่องไหนที่เข้าใจถูกดีอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้กระบวนการ assimilation ก็จะไม่ต้องเน้นมากแต่เราจะมาเน้นตรงที่เราสำรวจเพื่อที่จะมาวางแผนการสอนแก้ความเข้าใจผิดสิ่งที่ทำก็คือผมจะใช้วิธีการเปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่แม้ผมจะเอาบอกให้เขารู้ว่าเนี่ยก่อนเรียนเขาคิดแบบนี้นะหลังเรียนนี่จริงๆมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่เชื่อเอาหลักฐานมายืนยันเอาข้อมูลมายืนยันเอาเหตุผลมาเถียงกันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงทราบไหมครับว่ารัฐบาลเก็บภาษีจากเราไปเป็นงบประมาณของประเทศปีละกี่ล้านครับพันล้านได้ไหมมากกว่าพันล้านครับดูตัวเลขครับไม่เยอะครับ2,700,000,000 บาทครับผมอยากรู้จังชีวิตนี้เกิดมาเคยเห็นเงิน2,000,000,000 บาทไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมขอจำลองให้พวกคุณดูว่าเงิน2,000,000,000 บาทมันเยอะแค่ไหนอันนี้ถ้าเป็นแบงค์พันบาทปึก100 ใบก็100,000 บาทใช่ไหม10 ปึกก็1 ล้านถูกไหมเงิน1,000,000 บาทไม่เยอะครับปึกแค่นี้เองประมาณนักศึกษาผู้ชายช่วยครูหน่อยครับช่วยวัดขนาดห้องหน่อยผมอยากรู้ว่ามันกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรเอาคร่าวๆก็ได้ครับปัดเศษขึ้นไปหน่อยก็ได้ถ้าเกิดมันไม่พอดีไปห้องนี้กว้าง8 เมตรอ้าวดูความยาวครับยาวกี่เมตรเมื่อกี้ความกว้างเราได้8 เมตรถูกไหมครับนี่ก็เป็น8 เมตรแสดงว่าห้องนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูง
3: วัดลงมาข้างล่างครับ
2: กี่เมตรครับ300 เซน3 เมตรพอดีอีก800 × 300 × 800เดี๋ยววัดขนาดแบงค์พันดูครับกว้างกี่เซนยาวกี่เซนเอาเป๊ะเลยครับ 16.2 นะกว้างก็ 7.2 ประมาณนี้นะได้ปริมาตรมาเท่านี้ครับเงิน100,000 บาทธนบัตร1 ปึก 116.64 ลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมครับเศษมิลเราก็ไม่ทิ้งครับก็คือ20,700,000 ปึกถูกไหมครับจะเป็นเงิน2,700,000,000 บาทเนี่ยต้องใช้แบงค์พันบาทเนี่ยปึกละ100,000 บาท20,000,000 ปึกถูกไหมครับได้ปริมาตรมาปริมาตรเงิน2,414 ล้านลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรห้อง192 ล้านลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมฮะ

0: ถึงแม้ผมจะเป็นคนบรรยายแต่เป็นส่วนใหญ่ก็ตามทีแต่ผมจะโยนคำถามให้ลูกศิษย์อยู่เสมอนะครับทำยังไงให้ผู้เรียนคิดเป็นเพราะเวลาคุณกาบัตรเลือกผมเนี่ยคุณไม่ได้มอบเงินแบงค์พันบาทเต็มตึก5ชั้นทั้งหลังให้ผมเท่านั้นครับคุณมอบหน้าในการดูแลป่าไม้และธาตุแหล่งน้ำที่ดินอีกจริงไหมครับผมไม่ต้องโกงคุณเลยครับนะทำเกมเป็นเกมเพราะว่าผมคบคนเพราะว่าเด็กในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาจะชอบการแข่งขันคราวนี้ผมจะเริ่มกิจกรรมแฟนมันแท้รัฐธรรมนูญไทยนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะอันนี้ตอนเน้นตอนการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.นะครับ
1: เราต้องเอาเนื้อหาเรื่องการเลือกตั้งส.ส.มาคั้นให้เหลือกำมือเดียวแล้วเอากำมือเดียวนี้มาตั้งเป็นคำถาม
0: บนจอเนี่ยครับเป็นภาพผู้ที่เกี่ยวข้องการเมืองไทยบางคนอาจจะไม่นักการเมืองนะครับให้ตอบว่าเป็นใคร6ภาพครับภาพ1คะแนนตอบคำถามถูกผิดอีก6ข้อข้อละ1คะแนน12คะแนนนี้ใครได้คะแนนสูงสุด8คนเข้ารอบครับถามครับคนนี้ใครครับ1 2 3 4 5ชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได้6 7 8 9 10ติดครับใครตอบมาร์คเลือกพิเศษ1คะแนนครับคนนี้ใครครับจะบอกครับ1 2 3 4 5จะบอกครับอย่ารอกัน6 78 9 10 11 12 13 14 15ติดครับติดคำตอบครับถูกมั้ยครับสนธิครับใครตอบสนธิเอาไว้ครับใครตอบจำลองเอาออกครับคนนี้ใครครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หมดเวลาครับหมดเวลาติดครับคำตอบคือจตุพรพรหมมันครับใครตอบตุ๊ตู่ก็ให้ครับถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับกำหนดให้การเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของส.ส.ส.ว.ไม่เกี่ยวถูกหรือผิดครับ1 2 3หมดเวลาครับคำตอบคือถูกครับส.ว.ไม่เกี่ยวครับส.ส.ครับมีหน้าที่เลือกบุคคลมาเป็นนายกผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรต้องเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ส.ว.นายกอบต. อบจ.เทศบาลและขอสมาชิกสภาอบต. อบจ.ถูกหรือผิดครับ1 2 3ถูกหรือผิดครับคำตอบคือถูกต้องครับใครตอบถูก1คะแนนครับ
1: ทุกคนต้องตอบคำถามเดียวกันหมดจนถึงรอบสุดท้ายเลยคนที่ชนะนี่คือคนที่เก่งจริงๆคือสุดยอดจริง
0: มิ่งขวัญ1คนน้ำอ้อย2นะครับเข้ารอบนะครับอ่ะดูครับเหมือนเดิมครับภาพนักการเมืองครับให้เวลา15วิคนนี้ใครครับ1 2 3 4 13 14 15ติดครับติดคำตอบครับใครครับคนนี้ใครครับจะบอกครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หมดเวลาครับหมดเวลาครับติดคำตอบครับพร้อมพงครับตอบว่าเสด็จพี่ก็ให้ครับตอบเสด็จพี่ก็ให้ครับพร้อมพงการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้าครับเนี่ยที่จะมีขึ้นเนี่ยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกส.ส.ได้เขตละ1หรือ3คนถูกหรือผิดครับ1 2 3หมดเวลาครับถูกหรือผิดครับเลือกตั้งครั้งหน้าเขามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่1โดยแก้ให้ส.ส.ในต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่เขตไหนในประเทศไทยก็เลือกได้คนเดียวเท่านั้นครับผิดครับ
2: ได้มาเรียนกับอาจารย์วัฒนาแล้วครับทำให้มีทัศนคติที่เกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปครับคือรัฐธรรมนูญและการเมืองสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นเกมนะครับเพราะเกมนี้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทุกระดับทุกวัยนะครับในอนาคตก็จะเป็นครูสังคมนะครับที่ต้องไปใช้สอนก็จะเอากระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองเพื่อสอนเด็กต่อไปครับ
3: การเรียนกับอาจารย์วัฒนานะคะทัศนคติในด้านเรื่องกฎหมายการเมืองจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนที่สอนได้สนุกอะค่ะมีเทคนิคเข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่น่าเบื่อจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดกับเด็กให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ดีในอนาคตต่อไปได้
4: นอกจากเทคนิคการใช้เกมแฟนผันแท้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาจารย์วัฒนานำมาเสริมเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาในการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและการเมืองนั่นก็คือการจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริง
1: ก่อนจะเรียนรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันต้องเรียนรัฐธรรมนูญไทยในอดีตก่อนก็ผมก็เลยออกแบบมาเป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์รัฐธรรม

0: นุนไทยนี่อยู่ๆมาสอนว่าโอ้โหประวัติศาสตร์นุนไทยมีความเป็นมายังไงเนี่ยมันก็น่าเบื่อไม่สนุกก็ไปค้นพบว่าโอ้เขามีการสอนแบบสตอรี่ไลน์คือสอนตามเส้นทางเดินเรื่องใช่ไหมเอ้ของเรามาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมของเราก็มาสอนไปตามเส้นทางเดินเรื่องได้ตั้งแต่2005เหตุการณ์สำคัญ2490รัฐประหาร2490การเลือกประท้วงเลือกตั้งสบก2500นะครับจนกระทั่งประท้วง14ตุลา2516การปราบปรามกระบวนการรัฐศาสตร์2519เนี่ยมันมีเรื่องราวต่อเนื่องมายาวนานเป็นเส้นทางเดินเรื่องได้หมดเลยเราก็เลยมาสอนแบบสตอรี่ไลน์เหมือนอย่างเขาแต่บังเอิญของเราเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปรับนิดนึงใช้คำว่า history line คือการสอนตามเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยพาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ณจุดที่เกิดเหตุจริงๆเลย
1: เราจะกลับมาติดตามเส้นทางการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบันของอาจารย์วัฒนาและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกันต่อในตอนหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

0: 2ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
1: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
2: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
5: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
4: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
3: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
2: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
2: อยู
4: ่ดี
6: หยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
4: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
6: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
4: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
5: คุ้นแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
6: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
5: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
4: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
6: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
1: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
6: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
6: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
5: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
6: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อชักอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
7: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
6: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
7: เริ่ม

0: ดแล้วฉันกลัวหึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
1: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
0: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
2: สูง
3: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
4: 10ตัวหรือเปล่าครับ
3: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอ

0: มัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยารู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
2: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
0: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
4: อักษรกลางมี9ตัวครับ
2: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
0: อ่ะขออีกหนึ่งคำถามละกันนะเอ๊ชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
2: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
4: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
0: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
7: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
9: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
9: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
5: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ

0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
4: ใฝ่รู
3: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
4: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
0: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
4: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
0: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
4: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
0: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
0: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
0: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
5: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้

0: อนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้สามเสียง
2: ผันได้สองเสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่าสามเสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่าสองเสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่สามเสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้สามเสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่สองเสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนูสองคนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่าค้าขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นอปอปอปอ วนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะ

0: ของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูนะจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะ

น้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2 OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียร์ไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม n และก็3พาร์ม n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า3พาร์ม n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะ
ต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ C สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่คู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาว
ไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะฮะกรุ๊ปของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะครับประกอบไปด้วย T นะฮะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะฮะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะฮะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกัน

0: ำหรับโรงเรียนระดับมัธยมหลายครั้งที่ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลเสียต่อการจัดการชั้นเรียนของคุณครู
1: ที่พบบ่อยก็คือหลับในห้องเรียนบางคนก็ฟัง MP3 ในห้องเรียนแล้วก็บางทีเล่นอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนบางคนอะไรแชทในห้องเรียน
0: เราจะลองไปฟังมุมมองของนักเรียนดูบ้างว่ารู้สึกกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร
2: ห้องหนูก็หลับเยอะนะคะแต่ว่าเพื่อนเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำได้เขาเข้าใจเนื้อหาแล้วเขาเลยหลับแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถอ่านเองได้หรือเขายังพิเศษ
3: โน้ตบุ๊กค่ะก็แบบบางคนก็เล่นไม่รู้เรื่องเลยคือแบบคุณครูเข้ามาก็ไม่สนใจ
4: คนเขาไม่เรียนกันซะส่วนใหญ่เราก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆว่าตามเพื่อนอะไรเงี้ย
0: เมื่อพบปัญหาทางคณะคุณครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจึงได้คิดริเริ่มจัดตั้งโครงการบริหารชั้นเรียนขึ้นโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาวินัยในชั้นเรียนเป็นสำคัญ
5: วินัยในการเรียนนักเรียนเป็นตัวส่งผลต่อคุณภาพในห้องเรียนเป็นเรื่องของการบั่นทอนบรรยากาศการเรียนเราก็เลยจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อระดมความคิดหรือปัญหาที่ครูพบพฤติกรรมของนักเรียนที่เราเห็นและพฤติกรรมที่เราคาดหวังว่าเราจะช่วยให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรมันก็เลยเป็นที่มาของคู่มือในนั้นก็จะมีแนวทางของครูว่าครูควรทำยังไงเสนอแนะทั้งตัวครูและตัวนักเรียนในฐานะที่เป็นโรงเรียนนี้ควรทำอย่างไร
0: จากความตั้งใจในการพัฒนาพฤติกรรมและวินัยของนักเรียนในชั้นเรียนให้ดีขึ้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารชั้นเรียนนี้ขึ้นโดยการจัดทำคู่มือเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกภาคส่วนของโรงเรียน
5: เราก็มาปรับแก้อยู่หลายครั้งมีการประชุมย่อยหลายครั้งเพื่อที่ให้คู่มือเนี่ยดีที่สุดอันนี้ฝั่งที่เป็นของคุณครู
6: ตอนนี้ก็อยากมาดูว่ามีเอกสารตรงไหนที่อาจารย์เห็นว่ามีข้อที่จะต้องมีจุดบอดเข้ามาจะได้ไปปรับแก้ไข
7: ครูที่ปรึกษาน่าจะมีส่วนร่วมก็คือว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลความเห็นของเราได้โดยตรงเลยครับ
8: ใช้ครั้งเดียวไม่ได้ต้องใช้บ่อยๆอ่ะ
6: กับนักเรียนใช่ไหม
8: ใช่
6: กับนักเรียน
8: แล้วครูก็บางครั้งก็ต้องย้ำบ่อยๆนั่นแหละ
9: เด็กก็ต้องตระหนักครูก็ต้องตระหนัก
10: บางครั้งปัญหาของนักเรียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ก็อยากจะเสนอว่าควรจะมีเรื่องของการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกเช่นนักจิตวิทยา
6: บางทีมันมีความละเอียดอ่อนทางจิตใจปัญหาทางครอบครัวปัญหาของพฤติกรรมเขาที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยท่านอาจารย์ว่าตรงนี้ก็ฝากคุณครูเราด้วยว่าให้ละเอียดอ่อน
5: เนื่องจากคู่มือตัวนี้มันเกิดขึ้นจากคุณครูในช่วงที่ทำเพราะฉะนั้นจึงบอกคุณครูเสมอว่าเมื่อลงไปสู่เด็กเนี่ยอยากให้ฟังเสียงเด็กกลับมาคืนด้วย
11: สวัสดีค
5: ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคน
0: วันนี้คุณครูธีรพงศ์ได้ทดลองนำคู่มือบริหารชั้นเรียนมาชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องนี้และขอให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการปรับแก้ไขคู่มือ
5: มีใครดูแล้วพฤติกรรมตรงไหนที่อยากจะเสนอแนะหรืออยากจะขอมีส่วนร่วมกับคุณครูไหม
12: หนูว่าตารางเรียนนะคะคือแบบว่าอย่างวันอังคารเนี้ยห้องหนูเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะมันอยู่ในวันเดียวกันบางทีมันก็ทำให้แบบเด็กมึนไม่ก็แบบล้าเหมือนกันนะคะ
13: ช่วงเช้ามาเลยตั้ง5ข้ามอยากให้มีพักช่วงระหว่างนั้นนะคะเพราะบางทีพฤติกรรมที่บอกว่านอนหลับในห้องเรียนหรือเข้าเรียนช้ากว่าเพราะว่าเด็กเกิดอาการล้าเนี่ยเหรอไหมคะอาจารย์

0: ื่อเรียนก็2คราวแล้วเดินไปเรียนฟิสิกส์อีกอะไรเงี้ยมันก็นะเด็กก็อยากอู้นิดนึงอะไรเงี้ย
1: จริงๆแล้ววิธีการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนในห้องเรียนของเขาถือว่าเป็นหัวใจที่เราอยากให้เกิด
2: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนแบบว่าได้รับฟังความคิดเห็นของเด็กนักเรียนด้วยว่าเราต้องการอะไรเพราะบางทีที่อาจารย์แนวคิดอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิด
3: หนูคิดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจกว้างค่ะคือในเมื่อถ้าอาจารย์ไม่อคติแล้วถือตัวเองว่าอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วคิดว่ารู้ทุกอย่างที่ดีสำหรับเด็กถ้าเด็กแล้วส่วนเด็กนะคะหนูคิดว่าถ้าเขาเข้าใจอาจารย์เป็นผู้ใหญ่พอนะเข้าใจว่าที่อาจารย์พูดมามีเหตุผลยังไงแต่หนูว่าทั้งสองฝ่ายก็ควรจะมีเหตุผลแล้วก็ควรจะเปิดใจแล้วก็ควรจะหาข้อตกลงที่ดีที่สุด
4: ขณะเดียวกันคุณครูวัลยาก็ได้ทดลองวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนชีววิทยาชั้นม.4ห้องนี้ด้วยการให้นักเรียนเป็นผู้ระดมความคิดเห็นมองหาปัญหาหนทางแก้ไขและสร้างกติกาข้อตกลงร่วมกันด้วยตนเอง
5: ที่อยากให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทในการระดมความคิดของเด็กๆด้วยกันเองนะคะหนึ่งคือนักเรียนเนี่ยเขาคุยภาษาเด็กๆด้วยกันนะคะความเข้าใจระหว่างคนที่ระดมความคิดกับคนที่บันทึกความคิดของเพื่อนๆ เขาก็จะมีการโต้ตอบกันเด็กๆที่อยู่ในห้องก็จะมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นกับครูครูก็อยากจะฟังทางความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเราจะสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไรขอตัวแทนนักเรียนที่จะช่วยให้เพื่อนทำกิจกรรมในเรื่องของการระดมความคิด
6: ก็จะให้นักเรียนช่วยกันค้นหาปัญหา
7: เขาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆน่ะช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
8: ก็คือแบบเพื่อนมาเข้าเรียนสายทำให้แบบเวลาการเรียนของเราน้อยลงค่ะ
9: เสนอเรื่องเนี่ยค่ะความพร้อมในการเรียนคือแบบว่าบางทีเนี้ยเพื่อนก็แบบเอาอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบอะค่ะมันเป็นปัญหาคือว่าเหมือนอาจารย์เขาก็จะเริ่มสอนไม่ได
10: ้เวลาเราเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับก็บางทีจะมีเพื่อนที่ง่วงนอนนะครับแบบเรียนหนักก็ง่วงนอนเงี้ยแล้วถ้าสมมติน้องหลายคนแล้วไม่ยอมเตือนกันอาจารย์เขาก็จะไม่อยากสอน
6: ช่วยกันดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาไหนที่มันหนักหน่วง
7: หนักสุดเลยยิ่งใหญ่มากเพื่อนมาเรียนสายแล้วปัญหาที่สองที่เราคิดว่าเฮ้ยมันหนักพอๆกันเลยอ่ะ
8: อ
7: ุปกรณ์เรื่องต่อไปอ่ะหลับความสกปรก
6: แล้วก็ให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
7: หัวข้อเกี่ยวกับการเข้าเรียนช้าของพวกเราก่อนเลย
11: มีการทั้งโทษเมื่อมาเข้าเรียนช้า
8: ที่เวลาเรามาเรียนเราก็มาเรียนพร้อมๆกันแบบทุกคนทั้งห้องมาพร้อมๆกันเลยก็ชวนกันมา
7: ก็เหมือนมากันเป็นกลุ่มใช่ไหมชวนกัน
8: อย่าปล่อยให้ใครชักช้า
12: จะพูดถึงทางด้านครูครับให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจครับดึงดูดเด็กนะครับให้เด็กก็จะมาเข้าห้องเรียนเร็ว
7: เรื่องต่อไปความพร้อมในเวลาเรียนของเรา
13: ก็ให้เพื่อนเตือนเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนึงลืมก็เพื่อนอีกคนนึงช่วยเตือนกันนะ
14: ก็อุปกรณ์เนี้ยเราก็มีของกองน้ำมีของห้องอะไรเยอะค่ะไม่มีใช้ก็เอาไปใช้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคืน
6: ก็ฟังแล้วก็สังเกตดูว่านักเรียนช่วยกันคิดไปในแนวทางไหนกระตุ้นให้เขาแสดงความคิดเห็นได้เลย
7: มีใครคิดว่าในห้องเราเนี่ยมีปัญหาอะไรมากกว่า3ปัญหาหลักๆนี้ไหมหรือว่ามีใครอยากจะมีข้อเสนอต่ออาจารย์ว่าอาจารย์ควรจะอย่างนี้ยังนะอย่างนี้นะ
15: เสนอได้เลยนะคะ
16: ไปศึกษาความรู้นอกสถานที
17: ่มีสื่อที่มีเดียนสื่อที่แบบน่าสนใจแปลก
7: มีสื่อที่แปลกๆน่าสนใจ
12: ให้อาจารย์นะครับช่วยเหมือนกับว่าจัดให้เด็กนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนสักอย่างน้อย5นาทีก็ยังดี
15: อีกไหมคะจะได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้บรรยากาศการเรียนของเราดีขึ้นนะคะ
7: ก็คือให้อาจารย์มีเกมมีกิจกรรมทำเป็นกลุ่มอะไรอย่าง
16: น
7: ี้
16: ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนมาก
6: ระดมความคิดเห็นเสร็จแล้วคุณครูก็จะสรุป
15: ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะเพราะว่าความคิดเห็นของนักเรียนก็เป็นประโยชน์ต่อครูด้วยนะคะสิ่งที่หนูเสนอมาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทำโทษเมื่อเข้าเรียนช้าชวนกันมาเป็นกลุ่มหรือว่าให้ครูมีสื่อที่ดึงดูดอยากให้นักเรียนมาเรียนเร็วๆใช่ไหมคะตรงจุดนี้ครูก็จะนำไปใช้ในการไปค้นหาสื่อที่น่าสนใจในส่วนของอุปกรณ์กองกลางน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่ตั้งใจที่จะมีอุปกรณ์กองกลางมันเหมือนเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะใครที่หลับออกไปเต้นอันนี้แหละจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจคนที่ใกล้จะง่วงตามเพื่อนเราอยากเต้นมากเราปุ๊บเลยใช่ไหมคะมีไหมคะจะมีประเด็นนี้ไหมอ่ะ

0: ันนี้น่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
1: จะย้ำกับนักเรียนก็คือสิ่งที่เราตกลงกันในวันนี้ให้นักเรียนลองไปทำกับวิชาอื่นด้วย
0: ในส่วนของสิ่งที่หนูสัญญาไว้หรือตั้งใจไว้ว่าจะแก้ปัญหายังไงขอให้หนูทำให้สำเร็จนะของครูก็คือเรื่องการปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วก็การใช้สื่อนะคะครูก็จะนำไปปรับปรุง
1: การบริหารชั้นเรียนก็คือการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งในห้องของเขาก็คือสังคมของเขาส่วนหนึ่งคุณครูก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริหารชั้นเรียนของโรงเรียนด้วย
2: จากความคิดเห็นของนักเรียนที่เป็นข้อเสนอแนะของโรงเรียนต่อคุณครูในเรื่องของการสอนก็จะเข้ามาที่ประชุมของกรรมการชั้นเรียนกรรมการชั้นเรียนก็จะมาล้อมก่อนว่าประเด็นไหนที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันเราก็จะมาตั้งเป็นกติกาให้กับคุณครู
3: เมื่อคุณครูและเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างเปิดใจเข้าหากันบรรยากาศที่ดีของชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งเหมือนดังเช่นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการระดมความคิดเห็นของห้องเรียนชั้นม.4ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของคุณครูจักริดซึ่งคุณครูได้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนจากสิ่งที่ได้รับการสะท้อนจากนักเรียน
4: ปัญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยที่เราพบเลยก็คือเด็กจะเกิดเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับเวลาในการที่จะต้องเรียนวิชาคำนวณยากๆแล้วก็ดูจากตัวอย่างบนกระดานจากนั้นก็มานั่งทำแต่ฝึกหัดซ้ำๆสำหรับแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับอย่างหนึ่งเนี่ยตอบโจทย์เลยก็คือเรื่องของกิจกรรม
5: ช่วยจับคู่ระหว่างสมการกับพาราโบลาทีครูให้เวลาหนู3นาทีจับให้ได้หนูรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคู่กันจริงหนูรู้ได้ยังไงรู้จักตรงไหนครับจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมจำไว้ให้ดีนะครับใครคู่กับใครนะครับแล้วเราติดตามดูต่อไปว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า
4: อีกตัวนึงก็คือเรื่องของเกม
5: เราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟนะโดยทีมฝั่งนี้นะครับครูจะให้มอบหมายเลยเป็นทีม A 2แถวนี้นะครับก็จะเป็นทีม B
4: ว่ามีทีมเกิดขึ้นมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ทุกคนเขาก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น
5: จะเลยของทีม A ถูกไหมตรวจสอบของทีม B ถูกไหมครับทีม B มาเลยครับ5
4: ถ้าครูเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการสอนในปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงกับการเรียนเนี่ยน่าจะมีสัก2กิจกรรมแล้วก็ทำให้เขารู้สึกประทับใจได้ผมว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับไม่ยาก
6: ผลลัพธ์ที่ออกมาดีค่ะเพราะว่าทุกคนปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันดีขึ้นกิจกรรมที่คุณครูมากับมันก็ดีขึ้นค่ะสนุกแล้วก็ทำให้เด็กไม่ง่วง
7: มีกิจกรรมนันทนาการใช่ไหมครับเล่นกันสนุกผมว่าดีครับมันจะทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็ตื่นเรียนรู้ที่จะเรียนมากขึ้นมันเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ต้องช่วยกันและผมชอบที่มากสุดก็คือตรงที่ทอยลูกเต๋ามันลุ้นดีครับ
8: ถ้าครูยิ่งทำแบบบทการเรียนการสอนให้ยิ่งสนุกมากขึ้นน่ะทุกคนนักเรียนมันจะสนใจมากขึ้นนะคะจะแบบไม่มีใครมาแบบวอกแวกไปทางอื่นแต่ถ้าคุณครูน่ะทำแบบน่าเบื่อเหมือนสอนไปทีอ่านชีทให้ฟังเฉยก็ไม่มีใครเขาอยากฟังเพราะว่าเราก็อ่านเองก็ได้นี่นาหลายคนก็คิดอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบถ้าครูเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ชอบเรียน
9: หลังๆนี้ดีขึ้นมากรายบุคคลเนี่ยได้ยินเสียงผู้ปกครองสะท้อนกลับมาว่าพอลูกสาวลูกชายกลับไปบ้านแล้วมีระเบียบวินัยขึ้น
2: มันจะขับเคลื่อนทั้งระบบให้ล้อมคุณภาพขึ้นมาโรงเรียนจะเป็นต้นแบบที่สร้างสังคมสุขในการเรียนถ้าครูเปิดใจทำให้ห้องเรียนเรามีชีวิตชีวาสนุกสนานหนูจะทำอะไรแล้วคุณครูจะทำอะไรผมว่าเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณครูและนักเรียนห้องนั้นเลยถ้าเราได้ลองทำสิ่งที่ดีๆเพื่อพัฒนาเด็กแล้วเนี่ยเราไม่เสียใจจะทำได้มากน้อยดีที่สุดหรือไม่ดีเท่าไหร่คงภูมิใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วเรากล้าพูดได้เลยว่านี่คือการได้เป็นครูได้พัฒนานักเรียน

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับในชั้นเรียนของเพื่อนครูเองนั่นก็คือการทะเลาะวิวาทกันของเด็กบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นชกต่อยหรือตบตีกันครับถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตก็ได้ครับวันนี้จะทราบถึงการจัดการชั้นเรียนที่มีปัญหานี้กันแต่ก่อนอื่นครับเรามาชมตัวอย่างของเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษกันก่อนครับ
1: Jamal and John do not like each other.
2: Mother's breaking.
3: What did you just say about my mother?
1: There's been a simmering personality clash between them all year.
3: You just did that, I heard you! What? Didn't say anything about your mother, why are you angry?
1: As the fight escalates, a teacher in a nearby classroom hears the confrontation.
4: John Taylor, always seems to be you in the corridor making issues.
1: Without support on hand, he stops short of the fight.
4: John, I'm talking to you, listen to me, boy. Don't ignore me, I'm talking to you.
1: And starts shouting instead.
4: Taylor!
3: Well, sir, it wasn't me who started it, it was Jamal who started it. Wasn't it, Jamal?
0: และผู้ที่จะช่วยเพื่อนครูแก้ไขปัญหานี้ครับเช่นเคยครับท่านอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทกันนี่น่าจะเจอในแทบจะทุกโรงเรียนไหมฮะ
5: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจารย์ได้ทำวิจัยชิ้นหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงการยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน
5: ค่ะ
0: ครับจากงานวิจัยชิ้นนี้เชื่อว่าอาจารย์ก็จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาช่วยเพื่อนครูได
5: ้ค่ะ
0: ถ้าอย่างถามสาเหตุก่อนฮะทำไมเด็กต้องทะเลาะชกต่อยบางทีผู้หญิงก็ตบตีกันมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
5: เวลาเด็กเกิดความขัดแย้งก็เด็กก็เลือกวิธีที่จะแก้ไขความขัดแย้ง
0: ครับ
5: ค่ะวิธีที่เขาคุ้นเคยและวิธีที่เขาได้เรียนรู้มาคือการแสดงออกในความรุนแรง
0: ครับ
5: ค่ะ
0: งั้นในงานวิจัยที่อาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์จะอยากจะให้เราเริ่มจากไหนก่อนดีคุยสาเหตุแล้วมาดูทางแก้หรือว่าโดยภาพรวมมันจะเป็นยังไง
5: สิ่งแรกที่เราจะต้องมองก่อนก็คือว่าเราอย่ามองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ
0: ่ oh.
5: มองให้มันเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในสังคมมนุษย์พึงมี
0: โอ้นี่เปลี่ยนมุมมองของหลายๆท่านเลยนะครับเพราะถ้ามีทะเลาะหรือชกต่อยตบตีนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทียิ่งถ้าลงสื่อเป็นข่าวนี่โอ้โหโรงเรียนก็จะโอ้โหเสียชื่ออะไรแบบนี
5: ้เรามองเป็นเรื่องของวิธีการที่เด็กแสดงออกซึ่งความขัดแย้ง
0: ให้มองแบบนี้ก่อน
5: พอเขาแสดงออกแบบเนี้ยมันก็นำไปสู่ปัญหาของร่างกายทางจิตใจและทางชื่อเสียงอะไรต่างๆในมุมกว้างอย่างนี้ก่อนค่ะเมื่อเรามองอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงวิธีที่จะจัดการให้ความขัดแย้งนี้มันเบาลงเราจะไปยุติทันทีไปห้ามอะไรเนี่ยมันก็เด็กก็แค่จะหยุดระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวก็พอรับตาเราแล้วเด็กจะไปต่ออ
0: าจจะไปต่อข้างนอกด้วย
5: ไปยกพวกมาให้มันมากขึ้นท่าทีของครูเนี่ยสำคัญท
0: ่
5: าทีของครูที่มีต่อสถานการณ์เนี่ยสำคัญคืออย่าตระหนกตกใจนิ่งๆและมองปัญหาอย่างเข้าใจทำความเข้าใจกับปัญหาซะก่อนว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความขัดแย้งระหว่างเด็กเอาแค่ระหว่างเด็กก่อนแล้วเราก็จะจัดการกับคู่ขัดแย้งนี้ด้วยวิธีใด
0: การที่ครูยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหานะครับมันต่างกันไหมว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทะเลาะกันผู้หญิงตบตีกันหรือว่าชายกับหญิงอะไรแบบนี้ฮะ
5: ไม่ต่างกันครูเนี่ยต้องไม่พาตัวเข้าไปแทรกในความขัดแย้งนั้น
0: ยังไงฮะหมายถึง
5: อย่าไปโกรธโอ้โหเธอทำได้ยังไง
0: อ
5: ย่างเงี้ย
0: ซึ่งบางทีครูมักจะมีอารมณ์นี้ไปก่อน
5: ใช่มาก่อนเลย
0: ต้องระวังเลยนะ
5: ครับพอเราเห็นเด็กตีกันเราเห็นเด็กกำลังทำร้ายกันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะใจร้ายนะแต่เราต้องยืนมองสถานการณ์นั้นอย่างรอบด้านว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดไหนเราจะก้าวเข้าไปตรงจุดนั้นยังไงเพราะการก้าวเข้าไปของครูเนี่ยมันควรก้าวไปอย่างมีเจตนาไม่ใช่อยู่ดีวิ่งพรวดเข้าไปหาก็โดนลูกหลง
0: งั้นต้องยังไงดีฮะเข้าไปอย่างมีเจตนาเนี่ย
5: ยังมีเจตนาว่า

0: เด็กเนี่ยตีกันมาสักเท่าไหร่ละนานยังคนที่เจ็บหรือยังถ้าเขาเจ็บเนี่ยเราเข้าไปเร็วหน่อยถ้าเขายังไม่เจ็บเนี่ยบางทีเราต้องรอเวลาร
1: อ
0: ไม่ใช่รอเวลาให้เขาเจ็บนะ
1: รอทำไมฮะ
0: รอจังหวะที่เราจะเขาจะได้ยินเสียงพูดเราว่าช่วงไหนเขาจะฟังเราได้
1: เพราะช่วงชุลมุนเนี่ย
0: จะหน้ามืด
1: ไม่ได้ยิน
0: ไม่ได้ยิน
1: ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นใช่ไหม
0: ต้องรอจังหวะที่เราแน่ใจว่าเมื่อเราพูดอะไรออกไปเรามีท่าทีอะไรไปเนี่ยจะสามารถหยุดเขาได
1: ้แล้วต้องหยุดด้วยคำพูดอะไรหรือต้องด้วยอาการยังไงครับ
0: มันแล้วแต่สถานการณ์นะจะไปบอกว่าอันนี้คือสูตรสำเร็จเนี่ยไม่ได้สมมติเด็กกำลังตีแล้วคลุกลงไปข้างล่างเนี่ยครูเลยไม่ต้องเลยครูไปยืนอยู่เฉยๆยืนเฉยๆแล้วก็ให้เด็กสักคนมาอยู่ข้างๆเราอะแล้วก็เตรียมการสั่งให้เด็กไปจับแยกเตรียมการก่อนแต่เราเนี่ยอย่าเข้าไปถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจับตัวคนไหนก่อนมีผล
1: ทำไมฮะ
0: เด็กคนนึกว่าเอ๊ะมาดึงเราเองดึงเราออกทำไมเราเลยโดนเลย
1: อ๋อเพราะจังหวะดึงนี่แหละ
0: ค่ะ
1: คู่อริก็จะสาวหมัด
0: เขาจะเสียจังหวะของเขาเพราะนั้นเราสั่งเด็กว่าให้ออกไปดึงพร้อมๆกันทั้งคู่ให้ออกจากกันให้ได
1: ้ ค
0: ือหมายความว่าทันทีที่ถึงตัวเด็กปุ๊บเนี่ยต้องแยกได้ทันทีแยกเสร็จแล้วก็เอาไปอยู่คนละมุมเลยแล้วก็ให้พักเหนื่อยให้กินน้ำแล้วเราก็จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นจนกว่าเขาจะพร้
1: อม
0: เด็กพร้อมรับฟังพร้อมที่จะเจรจากับเราแล้วเราค่อยๆคุย
1: แยกคุยใช่ไหม
0: แยกคุย
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้การแยกคุยต้องไม่ลืมว่าถ้าเราเป็นเราคนเดียวแล้วมีเด็กอยู่2คนเนี่ยเราจะแยกยังไง
1: ครับนั่นสิครับ
0: วิธีการก็คือว่าเราก็ดูว่าคนไหนเนี่ยเจ็บมากที่สุดเอาไปโรงพยาบาลก่อนไอ้คนที่ไม่เจ็บเอามาคุยก่อนแล้วค่อยๆเคลียร์เขาทั้ง2คนเนี่ยพี่ใช้คําว่าเคลียร์ในงานวิจัยพี่เลยนะ
1: ค
0: ือค่อยๆเคลียร์เขาทั้ง2คนว่าจุดไหนบ้างที่จะทําให้เขาเนี่ยเบาลงได้และเลิกลาไปได้ในที่สุดมันมีเวลาวิธีสอบสวนเด็กมันมี
1: ตรงไหนฮะยังไง
0: วิธีก็คือว่าดูว่าประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันมาจากอะไรก่อนมันมาจากสาเหตุอะไรที่เขาเล่าให้เราฟังได้มาจากอะไรและไอ้สาเหตุที่มันเกิดมันกระทบอะไรเขามากน้อยแค่ไหนบางคนไปกระทบเซลล์เขาบางคนไปกระทบจิตใจที่อยู่ส่วนลึกของเขาเนี่ยเราต้องค่อยๆขุดค้นมาแล้วก็คลี่คลายเขาแล้วก็ต้องให้เวลาคลี่คลายตรงนี้ทีละคนแต่แล้วจับมานั่งเจรจาคุยพอเจรจาคุยเนี่ยเราจะถามความพร้อมในการที่เขาจะเคลียร์กันเองซึ่งเราอยู่ด้วย
1: แสดงว่าควรจะเป็นครูคนเดียวกันได้คุยกับทั้งสองฝ่ายแต่แยกกันคุย
0: แยกกันคุยครูคนนั้นเด็กต้องรับได้ด้วยนะเด็กต้องยอมรับครูคนนั้นถ้าครูคนไหนที่เด็กเขาไม่เคยสนใจไม่เคยเจอมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมาจัดการเรื่องนี้นะไปกันใหญ
1: ่ซึ่งก็ต้องเป็นครูที
0: ่ใกล้ชิดเด็กยอมรับมาก่อนมีความสนิทสนมหรือเชื่อมั่นกันมาก่อนค่ะไว้วางใจทำนองน
1: ี้ครูที่เห็นเหตุการณ์ครูที่แยกกับครูที่เข้าไปคุยอาจจะเป็นคนละคนก็ได
0: ้
1: การคุยเพื่อให้เขาทั้งสองฝ่ายมาช่วงที่มาอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เขาจบได้เนี่ยต้องคุยแบบไหนครับ
0: ต้องคุยแบบให้ฝ่ายหนึ่งเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งนี่มาทำพูดอย่างเนี้ยความรู้สึกไง
1: ครับ
0: ความรู้สึกก็อธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะฟังความรู้สึกนี้แล้วเราก็จะย้อนอีกทีว่าเพื่อนรู้สึกอย่างนี้นะลูกจริงๆแล้วหนูทำตรงนี้เขารู้สึกอย่างนี
1: ้
0: แล้วหนูแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันไปกันมา
1: เอาความรู้สึกนะ
0: ฮะ
1: ไม่ต้องเอาว่าเธอมาทำฉันอย่าง
0: น
1: ี้ฉันแล้วเธอ
0: เป็นเพราะ
1: เธอทำอย่าง
0: น
1: ี้ข้ามไปเลย
0: ข้ามเลย
1: แต่ให้ว่าที่เธอไปทำเขาอย่างเงี้ยเขารู้สึกอย่างไร
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์กว่าจะถึงเด็กมาฟัดกันขนาดนี
1: ้
0: มันไม่ได้อยู่ดีๆวิ่งมาหากันเลยมันจะมีการค่อยๆสะสมพฤติกรรมกันมาหรือว่าค่อยๆก่อรูปก่อร่างกันเข้ามาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วทุกคนหนึ่งก็เปิดอีกคนหนึ่งก็สู้อะไรอย่างน
1: ี้แบบไหนจบแบบไหนไม่จบครับ
0: แบบที่ไม่จบก็คือแบบที่มีคนอื่นแทรกเยอะ
1: ๆคนอื่นหมายถึงผู้กรณีคนอื่นหรือว่า
0: อาจจะมีคนนั้นเข้ามาแสดงความเห็นคนนั้นบอกคนนั้นผิดคนนั้นเป็นพยานคนนู้นเป็นพยานอะไรเนี่ย
1: ต้องเชียร์นะ
0: อันนี้มันจะไม่หยุดเลยจะไม่หยุดเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งครูเนี่ยครูเนี่ยต้องให้จัดการให้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงที่สุดที่จะนำเด็กเข้าสู่ระบบการตัดสินตามกฎวินัยของโรงเรียนเพราะว่าการที่เด็กเข้าสู่กฎวินัยของโรงเรียนเนี่ยมันจะมีการชี้ถูกชี้ผิด
1: ครับพอมีถูกผิดแล้วคราวนี้
0: มันก็จะเจ็บใจ
1: โอ้โหไม่การตัดสิน
0: แค้นตัดสินการพิพากษาเด็กเนี่ยสำคัญมากเพราะมันหมายถึงว่าจะต้องลงไปในทะเบียนประวัติเขาทำให้เขาเสียหายทำให้เขาตัดโอกาสอะไรต่างๆมากมายเลยโดยวิธีของพี่จะจัดการให้จบตรงพี่เลย
1: ครับอาจารย์ครับที่เราเห็นเด็กตีกันต่อหน้าต่อตาแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้เราถ้าเป็นไม่ได้คืออยู่ดูก่อนถ้ายังไม่บาดเจ็บมากนะฮะ
0: แ
1: ล้วคนมาเห็นเอ๊ะครูทำไมไม่ยังรีบไม่รีบเข้าไปห้ามทำไมครูยืนดูอะไร
0: นั่นน่ะเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติของโรงเรียนนะคะ
1: ค
0: ือการที่เรามองดูเด็กเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคือถ้าเรามีประสบการณ์เราจะรู้ว่าเราต้องมีจังหวะที่ดีเราจึงจะสามารถหยุดเด็กได้แค่จังหวะไม่ดีเรื่องราวไปกันใหญ
1: ่
0: ทีนี้ทัศนคติของสถาบันการศึกษา

0: เป็นระบบโรงเรียนมองเนี่ยก็จะมองแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการมองที่ควรเปลี่ยนแปลง
1: ที่บอกว่าทำไมครูยืนดูอยู่เฉยแต่ครูไม่ได้อยู่เฉยๆ
0: ไม่ได้อยู่เฉยๆคิดและตัดสินใจตามกระบวนการเลย
1: ครับแล้วมีในงานวิจัยมีไหมครับว่าถ้าครูเข้าไปห้ามเลยหยุดเลยกับการที่ลองดูก่อนแล้วค่อยเข้าไปผลสุดท้ายนะฮะมันต่างกันขนาดไหนมันดีแล้วก็ต่างกันเยอะอย่างที่อาจารย์กำลังอธิบายแค่นั้น
0: ตรงนี้ยังไม่มีการวิจัยนะแต่พี่ตอบได้จากตัวพี่เองเพราะว่าเวลาที่เวลาเด็กเกิดสถานการณ์นี้ปุ๊บนะถ้าพี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันชุลมุนมันชุลมุนเราก็รู้แล้วเนี่ยเฟล
1: คือก็ไปแล้วหยุดไม่ได้
0: หยุดไม่ได้ครับ
1: เฟล
0: ไม่ต้องตอบอะไรเลยก็เราหยุดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราหยุดอยู่แป๊บนึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเด็กที่กำลังตีกันอยู่เขาก็จะรู้แล้วว่าครูมายืนอยู่นะใช่ไหมแล้วเราก็หาจังหวะที่ดีแล้วเข้าไปแล้วหยุดได้ทันทีเนี่ยพี่ทำได้ทุกครั้งแบบน
1: ี
0: ้พี่ตอบตัวพี่เอง
1: ครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเข้าไปเลยเนี่ยมันชุลมุนคือเด็กก็ไม่เห็นไม่
0: รู้เรื่องว่าใครมาประเถิดงัดศอกใส่เรา
1: แล้วอาจจะเจ็บตัวได้
0: เจ็บตัวได
1: ้แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วย
0: หยุดไม่ได้ค่ะ
1: แต่พอครูมายืนดูอีกแป๊บนึงเด็กอาจจะเหลือบเห็นนิดนึง
0: ใช่เขาจะรู้แล้ว
1: ถ้าเราไม่เข้าไปจัดการกับปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้นสมมตินะครับคือก็รู้ว่าเขามีชกต่อยกันแต่อาจจะไม่ได้เห
0: ็
1: นแต่รู้ว่ามีเราก็ปล่อยมันไปเพราะไม่ได้เห็นกับตาทิ้งไว้มันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตแล้ว
0: อันตรายมากค่ะ
1: อันตรายมาก
0: มันจะนำไปสู่ปัญหาที่ถึงขนาดเอาชีวิตกันเลยเอาชีวิตกันเลยแล้วก็กลายเป็นกับขยายเครือข่ายยกพวกมาติดต่อโดยยิ่งมีโทรศัพท์ด้วยนะยิ่งเรียกกันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องยุติตั้งแต่เบื้องต้นทางนี้การเราจะยุติเบื้องต้นได้ยังไงก็เด็กก็ต้องอยู่ในสายตาเรามันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยว่าเราต้องใส่ใจทุกพื้นที
1: ่ครับ
0: รวมทั้งพื้นที่ในใจด้วย
1: อันนี้สำคัญที่สุดนะ
0: ใช่
1: จะเข้าไปในพื้นที่ในใจของเด็กได้ยังไง
0: ก็มีอะไรนะการเข้าไปพื้นที่ในใจของเด็กก็คือว่าเมื่อเด็กเขาเกิดความขัดแย้งเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดแต่รู้สึกว่าเขากำลังแก้ปัญหาแล้วสอนเขาว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแนะนำวิธีแก้ปัญหาใหม่ว่าต่อไปเวลาแก้ปัญหาเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไตร่ตรองยังไงหาเหตุผลยังไงดูปัจจัยตัวไหนบ้างที่จะใช้ในการตัดสินใจ
1: โอ้นี่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติต่อ
0: ในการมองปัญหาน
1: ะฮะต่อการมองเรื่องทะเลาะวิวาทว่าให้มันเป็นปัญหาใหญ่โตหรือว่าจะมองว่าเป็นการที่เด็กเขากำลังจะตกลงอะไรกันบางอย่างแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้สิ่งที่เขาทำได้ถ้าเขารู้เนี่ยตกลงกันมันดันตกลงกันด้วยก
0: ันวิธีอื่นได
1: ้วิธีอื่นยังมีน
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ใช่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุแล้วครูไปเห็นนะครับอาจจะครูรู้มาก่อนว่าเดี๋ยวมีการนัดตีกันนะ
0: เราก็ต้องวิเคราะห์ระดับความรุนแรงว่าถ้าเขาวางแผนกันรุนแรงเนี่ยเราจะต้องบอกให้ตัวที่จะตกเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นรองเนี่ยหลบเลยแต่ถ้าไม่เสียเปรียบกันเนี่ยรอให้มาเผชิญหน้ากันแล้วเราก็ดึงใครสักคนหนึ่งที่เด็กเชื่อถือและศรัทธาเขาจะมีพวกเจ้าพ่อขาใหญ่ของเขาอยู่แหละเอามายุติตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเป็นการยุติไม่ให้เกิดเรื่องอะไร
1: คือยังไงก็ต้องไม่ให้เกิดเหตุเพียงแต่ว่าจะยุติตอนไหน
0: ตอนไหนค่ะ
1: ครับอยากให้อาจารย์สรุปโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเด็กทะเลาะวิวาทตบตีชกต่อยครูควรจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นข้อขัดแย้งเท่านั้นแล้วยังไงต่อฮะ
0: แล้วครูต้องมีสติ
1: มีสติ
0: แล้ววิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้งข้อสำคัญก็คือมองเด็กพวกนี้เป็นลูกเป็นหลานไม่ใช่พวกเด็กเกเรอะไรพวกนั้นมองว่าเป็นเด็กที่เราจะจับมาจัดการทางสังคมได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คุยกันในแทบจะทุกตอนผมก็ยังเห็นว่าสิ่งที่ครูต้องมีเป็นพื้นฐานในการจัดการชั้นเรียนก็คือความรักและความเมตตาต่อเด็กต่อลูกศิษย์จริงๆ
0: ใช่
1: เท่านี้แหละครับก็น่าจะช่วยเพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับ
2: ครับ
1: และเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaiteachers.tv และหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในการช่วยเพื่อนครูได้เป็นอย่างดีนะครับประสบการณ์ที่เอามาแบ่งปันกันจะได้ช่วยให้เพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพบกันในโอกาสหน้าอาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี้คุณครูหลายท่านคงเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันนั่นคือเหมือนกำลังมองภาพสะท้อนของห้องเรียนของตนเองครูสุภัทราเป็นครูคนหนึ่งที่เจอปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนอยู่ทุกๆเทอมต้นเทอมนี้ครูสุภัทราจึงบรรเทาปัญหาด้วยการสอนวินัยก่อนบทเรียน
1: ดิฉันชื่อสุภัทราสาขานะคะสอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอังกฤษที่สอนเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งวิชาหลักและวิชาเพิ่มเติมนะคะวิชาเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษโครงงานภาษาอังกฤษรอบรู้ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์นะคะจากที่สอนมานะคะจากประสบการณ์การสอนเนี่ยนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะคะจะขาดในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในเรื่องของความรับผิดชอบไม่ค่อยสนใจในการเรียนไม่ตรงเวลานะคะต้องคอยจี้คอยเตือนนักเรียนอยู่บ่อยๆบางคนก็โดดเรียนหนีเรียนนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ประสบนะคะแต่นี่พอมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถจะเป็นส่วนเพียงเล็กน้อยที่สามารถจะช่วยนักเรียนให้ดีขึ้นมาในเรื่องของวินัยในเรื่องของความตรงต่อเวลาทั้งนอกโรงเรียนแล้วก็ในโรงเรียนแล้วก็ในชั้นเรียนนะคะวันนี้นะเราจะมาเรียนกันวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นวิชาหน่วยการเรียนใหม่หน่วยการเรียนใหม่เนี่ยเป็นหน่วยการเรียนเรื่อง entertainment หน่วยการเรียนนี้เราจะมีชิ้นงานด้วยมีผลงานด้วยนักเรียนต้องนำเสนอนักเรียนจะต้องช่วยกันทำงานแต่ก่อนจะเรียนรู้เรื่องของโครงงานขั้นตอนในการทำเราลองมาดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่ครูจะเปิดให้ดูเนี่ยดูแล้วก็ดูซิว่าเมื่อดูแล้วเราเกิดความคิดอะไรขึ้นมาบ้างจากสิ่งที่ดูจากสิ่งที่เห็นนี้
2: Well-behaved students singing their school song. This is what we expect from the Japanese. But is it truly representative of life in a Tokyo school? And is there anything we can learn from Japan about how to promote a culture of respect in our schools?
1: ไปเปิดเจอรายการนี้รายการประเทศญี่ปุ่นความมีวินัยในประเทศญี่ปุ่นตอนแรกก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราประทับใจเขานะคะประทับใจมากเลยในเรื่องของการสอนเรื่องของนักเรียนว่าโอ้นักเรียนเขานะเข้าแถวมีระเบียบนะแม้แต่นักเรียนก็รุ่นพี่ก็พารุ่นน้องไปเดินนะคะผู้ปกครองก็สนใจนะคะเรียนหนังสือเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาแก้ปัญหาตนเองสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้นะคะก็เกิดความประทับใจว่าเออเราน่าที่จะเอาอันเนี้ยมาขยายผลให้กับเด็กนักเรียนก่อนให้นักเรียนดู
3: おはようございます。
2: Suginami Daihachi Elementary is in central Tokyo. Here, as in schools across Japan, children are greeted each morning by their head teacher. At Koenji Junior High in Tokyo, the students are serving lunch. Throughout Japan, children are in charge of the midday meal. It's one of the ways schools encourage a sense of duty and responsibility for others. At Suginami Daihachi Elementary, these 8 and 9 year olds are old hands. They've been doing this since they started school. They wait until everyone has been served before they start eating. This has been the routine for over 50 years.
4: I think this system of obeying seniors and taking care of juniors is derived from the culture of the Japanese family structure.
5: ก็ความสามัคคีก็ตอนที่ทำความสะอาดค่ะก็ช่วยกันทำค่ะไม่ได้เกี่ยงกันทำอยู่คนเดียวค่ะก็แบบว่าทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะก็ประชุมรวมกันแล้วก็แบ่งงานไม่ให้เพื่อนทำอยู่คนเดียวค่ะต้องช่วยเพื่อนทำด้วย
6: แล้วยังไงอีกต้องช่วยเพื่อนทำด้วยมาทำเป็นกลุ่มช่วยเพื่อนทำไม่ทำงานคนเดียวแบ่งเพื่อนทำงาน
5: ค่ะ
6: ได้อะไรอีกถ้ามนนันว่ายังไงยกมือขึ้นว่ายังไง
7: การช่วยเหลือกันและกันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดูช่วยกันเสิร์ฟอาหารสารแล้วก็อย่างคือพี่กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องช่วยกันพากันมาโรงเรียนแล้วก็สอนน้องนักกีฬาอะไรอย่างเง
6: ี้ยถ้าเราจะมาใช้ในวิชาของเราที่เรียนเราจะมาใช้ยังไง
7: เราได้เรื่องเวิร์บใช่ไหมคะแล้วก็ไปสอนน้องว่าใช้อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะ
8: เห็นการช่วยเหลือของรุ่นพี่

0: ับรุ่นน้องครับในการสอนเทนนิสในการที่รุ่นพี่สอนว่าให้ทำไงให้น้องทำตามระเบียบสอนเก็บลูกบอลนี้ครับ
1: แล้วถ้าเป็นไข่ล่ะไข่จะทำยังไงเอามาใช้ในชั่วโมงเรียนในวิชาเรียนโครงงานจะทำยังไง
0: ก็สอนเพื่อนที่ไม่ได้อังกฤษอย่างนี้ครับแนะนำว่าอย่างเช่นเทนก็แนะนำว่าอันนี้เป็นเทนอะไรใช้เวิร์บอะไรบวกอะไรอย่างนี้ครับ
2: คือถ้าเรารับผิดชอบในหน้าที่ที่เพื่อนแบ่งมาให้ใช่ไหมคะถ้าเราตั้งใจทำเนี้ยค่ะแล้วทุกคนต่างตั้งใจทำในหน้าที่ของตัวเองอะค่ะงานมันก็จะสำเร็จด้วยดีค่ะเหมือนอย่างที่เขาตักอาหารใช่ไหมคะเขาแบ่งเวรนะคะแล้วคนที่ถูกแบ่งเวรนะคะเขารับผิดชอบแล้วเขาไปตักอาหารเนี้ยค่ะเขาก็ได้กินกันทุกคนนะคะ
1: เขาได้กินกันทุกคนอันนี้เรื่องอาหารใช่ไหมแล้วถ้าเกี่ยวกับโครงงาน
2: โครงงานก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนแบ่งมาให้เราทำเกี่ยวกับส่วนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราตั้งใจทำจนเสร็จเร็วก็งานก็สำเร็จเร็วแล้วก็เพื่อนก็ได้ส่งงานด้วยค่ะ
1: โอ้ยประพันธ์มองหน้าประพันธ์อยากตอบอ่ะประพันธ์ตอบให้ครูหน่อยดิ
3: เขาตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียน
1: มันเกี่ยวอะไรกับที่ดูเลยตั้งใจเรียนอย่าง
3: เงี้ยเห็นเขาพวกเด็กๆเขาทำงานนั่งเขียนแบบอะไรแบบที่ครูสอนเน
1: า
3: ะเขา
1: ตั้งใจเด็กๆเขาทำไม
3: ไม่คุยไม่เล่นกันในห้อง
1: คุยกันเล่นกันนะ
3: ไม่ครับ
1: ไม่เหมือนเราไหม
3: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่เหมือนเลยของเราเป็นยังไง
3: นั่งเงียบคิด
1: แต่นั่งอะไรนะ
3: นั่งเงียบนะครับ
1: นั่งเงียบแล้วแถมทำไมอีก
3: หล
1: ับ เป็นยังไงอีก
3: หลับครับ
1: หลับ
4: ค่ะประพันธ์นี่ก็จะโดดเรียนแล้วก็ไม่มาเรียนนะคะถึงแม้แต่วิชาณปัจจุบันนี้วิชาบางวิชาของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ซ่อมไม่ได้แก้ตัวครูก็บอกว่าเอาแค่ว่าประพันธ์มานั่งเรียนหรือส่งงานให้ครูเห็นครูก็จะให้คะแนนประพันธ์แล้วแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็ดีขึ้นบ้างเนี่ยครูก็ภูมิใจแล้วว่าประพันธ์ก็ถึงไม่มีงานส่งแต่เขามานั่งเรียนนะคะเราก็ดีใจ
3: เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับก็เรียนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยตั้งใจเรียนแบบมีงานอะไรก็ไม่ค่อยส่งก็อาจารย์เขาก็เอาวิดีโอมาให้ดูแบบมีนักเรียนญี่ปุ่นนะครับก็เห็นนักเรียนญี่ปุ่นเขาแบบตั้งใจเรียนดีครับรู้สึกละอายเห็นเด็กตั้งใจเรียนกว่าตัวเองครับอายเด็กครับอายเด็กครับเขายังเด็กอยู่แล้วเขาตั้งใจเรียนอ้าวทำไมเราอายุ18แล้วทำไมเรายังไม่ได้ตั้งใจเรียนกับเขาก็ปรับปรุงตัวเองครับมีงานอะไรส่งแล้วก็กลับไปตอนเย็นที่บ้านก็อ่านหนังสือทบทวนแล้วก็กลับมาแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับ
5: We defend against all danger
6: จากเด็กที่ไม่สนใจเรียนตอนนี้ประพันธ์ใส่ใจเรียนมากขึ้น
5: Dangerous.
6: จนบางครั้งยังนำชิ้นงานที่ต้องทำในห้องเรียน
5: yeah.
6: ไปปรึกษาคุณครูฝรั่งในเวลาว่างอีกด้วย
5: Pink and yellow
7: with a wand of pink and yellow
5: Very good yeah
8: I haven't ever taught him beforeBut we went on a field trip to Chantaburi. He's really nice. I really like talking with him because he's interested in learning English. He'll ask me what a word means. It gets better every time I talk to him. I think that it's really great and it's part of growing up and seeing that maybe if you're naughty, you want to become better and learn and maybe calm down a little bit. And I think that's really great.
4: But I think that we're going toใช้ในการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษการที่เราจะเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษได้เราต้องมีส่วนตรงนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมระเบียบวินัยความรอบความสามัคคีตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้เข้าเรียนกันจริงๆจังสักทีนึงครูจะขอแบ่งกลุ่มเริ่มที่แอมดัง
1: ๆเรียงอย่างนี้เลย1 2 3 4 5
4: การเรียนรู้ด้วยโครงงานนักเรียนสามารถที่จะทำงานเป็นงานกลุ่มก็ได้หรืองานเดี่ยวก็ได้นะคะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนหรือว่าการนำไปใช้ขั้นตอนของการทำงานโครงงานก็คือนักเรียนทุกคนเนี่ยคือทุกคนที่เรียนโครงงานเนี่ยนะคะเรียนรู้เรื่องนี้ทุกคนจะต้องรู้จักแก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาได้นะคะวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้มีความรับผิดชอบมีความสามัคคีมีวินัยในตนเองในการทำงานค่ะและก็มีผลงานและชิ้นงานนำเสนอช่วยกันคิดท่าทางประจำตอนของตัวเองด้วยใครได้ท่อนไหนก็ทำท่าทางท่อนนั้นปรึกษากันในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มช่วยกันคิดกันในกลุ่ม
9: Every night N I N I G H TNine, every night.
10: Every night.
9: Every night.
10: Every
9: night.
10: the waving.
11: The waving.
10: Short hair to.
11: Short hair.
10: Hair. Hair. Short hair to. Brother.
11: Brother.
10: And sister.
6: บรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษโครงงานของนักเรียนชั้นม.6ตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่านอกจากความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่ไม่ค่อยร่วมมือกับการเรียนกลับกลายเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานกลุ่มอย่างประพันธ์แล้วนักเรียนคนอื่นๆยังแสดงออกถึงความมีวินัยในการเรียนความสามัคคีและความรับผิดชอบไม่เว้นแม้แต่สมพรนักเรียนที่ครูหลายคนเป็นห่วง
12: เป็นห่วงนายสมพรสุขเกษมก็คือนายสมพรเนี่ยเรียนช้าการเรียนช้าแล้วก็มาโรงเรียนสายไม่ค่อยเข้าเรียนตรงเวลาอาจจะเป็นเพราะความคึกขนองหรือว่าติดเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นกับเพื่อน
13: คือผมอยากจะปรับตัวตัวเองมาตั้งนานแล้วครับว่าผมมันนิสัยผมมันยังไงร่างเรียนก็มาสายส่วนการเรียนในห้องนี่คือพวกผมมักจะไม่ค่อยเรียนกันนะครับจะเป็นเด็กหลังห้องนะครับก็คุยกันบ้างไม่บ้างครับคุยเยอะเลยนะคุยเยอะแล้วก็เล่นเยอะด้วยแล้วก็เกรดก็เริ่มตกลงงานก็ไม่ค่อยส่งพอหลังจากที่อาจารย์เปิดนี่ให้ดูปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมาทำแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะเฮ้ยต้องปรับตัวเองสักหน่อยแล้วเราก็เริ่มทำทีเล็กทีน้อย
12: ช่วงหลังนี้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็เนื่องจากว่าสมพรนี่การเรียนของเขาก็เรียนเป็นกลุ่มมีเพื่อนช่วยแนะนำมีเพื่อนช่วยทำงานทำให้สมพรเนี่ยมีผลการเรียนดีขึ้นเกือบทุกวิชามีความรับผิดชอบการโดดเรียนการหนีเรียนก็ไม่มีเข้าเรียนตรงเวลาทำให้เขาพัฒนาทางด้านวินัยดีขึ้นมากในช่วงนี้ครับ

0: าพูดถึงครูเองเนี่ยเรื่องของวินัยครูไม่ต้องสอนก็ได้ในห้องเรียนนะคะสอนแต่วิชาเรียนอย่างเดียวก็ได้แต่บางทีมันมีอะไรที่ครูเห็นมาแล้วเนี่ยจากประสบการณ์หรือจากชีวิตจริงมาเนี่ยครูก็อดไม่ได้ที่จะมาสอนให้นักเรียนเพราะอยากจะให้นักเรียนเห็นเหมือนเห็นสภาพจริงแล้วไม่อยากให้นักเรียนมีชีวิตอยู่อย่างประมาทครูทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าครูทุกคนเนี่ยรักนักเรียนนะคะรักลูกศิษย์เท่ากันทุกคน
1: ภูมิใจในตัวครูที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ได้อยากขอบคุณครับขอบคุณที่เปลี่ยนแปลงผมได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: ำได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำนะลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
5: ออ๋อ
7: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
7: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

0: อนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่ประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
0: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆ

0: เขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิ

เคลียร์ไทยนะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอลนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอลที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1 นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricane นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
5: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ทำอะไรกันดีครับ
5: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
0: เข้าใจค่ะ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
3: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
3: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ

0: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
1: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
1: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
2: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย
4: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
5: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
5: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
5: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
5: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
2: สนใจ
6: ไฟรู
4: ้ดูแล
5: แม่ยาย
1: ลายมือ
2: ถือปืน
6: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
5: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
5: ตามใจฉัน
2: ฝันว่าหิว
6: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
5: พ่อแม่ผม
2: ลงใต้ปีก
6: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
5: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
5: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
2: ข้างฉันสองชั้น
6: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
5: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
2: ่ปูเสื่อกินข้าวว
6: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ทั้งออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะ

เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดย

แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะ
ค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา10:30 น. ถึง 11:00 น.

0: อเมริกาและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตริกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่า นะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบ net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะเพจนะคะก็เปลี่ยนเป็น acetaldehyde นะคะได้2โมเลกุลค่ะ pyruvate นะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วน acetaldehyde นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ acetaldehyde เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น ethanol โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือ net นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะ มีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2

โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพดูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

บรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดต

0: ลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเอง หรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
6: ไปกันเลย
1: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ SIT Graduate Institute Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับครั้งนี้เป็นตอนที่9ในจำนวนทั้งหมด10ตอนด้วยกันนะคะWelcome to the teacher training video conference program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy's Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, and SIT Graduate Institute Vermont, the United States. Today is the 9th session of a 10-session series on learning to read, reading to learn.Reading as a tool for lifelong learning, and our guest lecturer is Professor Margie Anderson from SIT Graduate Institute. Welcome to you, Margie.
1: Thank you so much, Sawadika, and very happy to be here again to continue our work. So as we get to the later stages of our work together, Now we are continuing to try to apply what we've been talking about together and to look for examples. And also tonight we have the special treat of really interviewing a couple of people who have been successful second language learners.

0: as a tool and find out how reading has helped them. We're also going to look at some more activities about developing reading skills. So it's a very exciting time that we have together, I hope. So let me just, I know that Narapporn will want to translate this, but if you just turn to the next slide, please. I'll let her give the description of what I've just said, but we're going to start really with talking to a partner. So somebody sitting right next to you at your table or somebody who's in the room, and talk about some of the reading activities you tried this week. Things that might have been new or things that you've always done. But just chat with a partner about activities that you've tried, and we may take in a couple of examples then before we begin into the interviews.
1: ค่ะวันนี้ค่ะสำหรับตอนที่9นี่นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าจะเป็นตอนที่สำคัญนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของตอนนี้ก็คือการที่จะสัมภาษณ์นะคะnon-native speakers นะคะถึงความสำเร็จหรือว่าผลของการที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาที่สองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอาจารย์นี่อยากจะให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนี้นะคะมาแชร์นะคะว่าได้นำเทคนิควิธีการกิจกรรมนะคะที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเนี่ยนะคะอันใดไปใช้กับนักเรียนของท่านบ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ทราบว่าวันนี้มีอาจารย์หลายท่านทีเดียวนะคะที่จะมาพูดคุยให้เราฟังพร้อมทั้งนำผลงานของนักเรียนมาแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการแนะนำนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านนะคะของอาจารย์มาร์ตี้เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับตอนนี้อาจารย์ให้ทำกิจกรรมเล็กๆนะคะคือว่าให้อาจารย์คุยกับอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะว่าได้นำกิจกรรมอะไรไปใช้บ้างนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างไรค่ะสัก2นาทีนะคะอาจารย์ I give them 2 minutes Marty
0: want to see if anybody has anything to share in our
1: room okay ค่ะท่านอาจารย์มีอะไรที่จะค่ะท่านใดมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังไหมคะค่ะขอเชิญทางกรุงเทพก่อนดีไหมคะอาจารย์อาจารย์นิรมนไหมคะหรือ
2: I have to show some pictures that will ได้ไหมคะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคFrom the session about labels, I let my student to work in group. I provided some label, and student also provided their labels from home, and they work in group. I gave them your guided handout about which item is the most expensive or the cheapest, the heaviest.And the last question they have to think about two products that go well together, and they have to say why. And they have to present in group to other group to show ideas, and they can get some comments from other groups as well. Another activity that I used is last session about extensive reading. I am lucky because I have English club, so I can let my student to.Read some graded readers. So I provided some graded readers in my English language center. Student can choose some book they like or they are interested in. So at the end, we have 50 minutes in English club. So 30 minutes to sit and read quietly.At the end, some students have to say something after reading. What did they learn or they understand something and show and tell story to their friend? For example, Sherlock Holmes or Mr. Bean. And they can pick some book home. And we will meet again after holiday, something like that. At the end, I try to...Cheer them up by let them read. The more you read, the better you get at it. the better you get at it.

0: That's different for different people. There's not one answer to that. And what advice do they have for you and your students based upon their experience? So we're going to begin with a colleague here from Vermont in just a few minutes, and then we're going to interview somebody in Hua Hin, and then we're going to end up with an interview with our own Ajahn Naraporn in Bangkok, because she's a great example of that same sort of phenomena. So I had asked you to bring some questions, and I have some questions. So after Ajahn Naraporn translates this bit, we're going to start with our first interview right here in a few minutes. And I'll ask him a couple of questions, and then we would ask maybe one question from each of Hua Hin in Bangkok. Then we'll go on to the second person, one question from Bangkok, and maybe an additional question from me, and then we'll conclude with Naraporn. And what we're really trying to do here is learn from people who have made the transition from being a learner of English to really somebody who actively uses English regularly in their lives, and to see if we can find out the role that reading played. And I'm going to give you a little tip. We're going to be surprised, because what I find out is that reading is a fairly challenging activity for almost everybody, especially in the early years. So let's, it'll be great to listen and hear what our colleagues have to say. So go ahead, Naraporn, and then we'll begin with our friend Sehun here in Vermont.
1: สำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะที่อาจารย์มาดี้บอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะ non-native speakers นะคะถึงเรื่องวิธีการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะคะในฐานะที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษานะคะและซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นลักษณะตัวอย่างนะคะของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะคะว่าจากผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนภาษามาเป็นผู้ใช้ภาษานะคะก็ว่ามี transition อย่างไรนะคะแล้วก็การเรียนในสมัยเด็กนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะสัมภาษณ์ได้อาจารย์ได้เชิญนะคะทางเวอร์มอนต์นะคะมีหนึ่งท่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทางหัวหินนะคะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอาจารย์ลองฟังดูนะคะแล้วก็อาจารย์ในแฮนด์เอาท์ของอาจารย์นี่มีคำถามนะคะหรือว่าอาจารย์จะคิดคำถามเองก็ได้คืออาจารย์สามารถที่จะตั้งคำถามผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์ในวันนี้ได้นะคะจะขอคำถามจากหัวหิน1คำถามกรุงเทพ1คำถามสำหรับแต่ละท่านนะคะแต่ละคนที่จะถูกสัมภาษณ์นะคะอาจารย์ลองฟังดูแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็อาจารย์ก็บอกได้เลยค่ะ Yes Marty please
0: Okay thank you so let me introduce our friend and colleague here, Mr. Sehun An.
2: Hello, everybody.
0: And we're just going to begin with just a few minutes. We keep you on the spot.
2: Sure.
0: But we begin with the question of, if you could just tell us just briefly where you come from, where you, when, how you learned English, and mm-hmm. when you learned, when you first, your first memories of learning to read in English. And then if you stop after that, and then Ajahn Naraporn will translate for everybody.
2: Okay, that's good. Again, my name is Sehun An, and I am originally from South Korea. And let's see. I started learning English, I believe, after my elementary school, because back then, the English wasn't really booming in my country. So I would say about when I was 12, we started learning alphabets, you know, starting from A, B, C, D, E, F, and all that, yeah. So that's what that is. And just a little background for myself is I came to the United States about 10, 11 years ago when I was in my mid-20s. So I came here as a grown-up, rather than as a young child. So just wanted to let you know that. Yeah.
0: So when you started to study reading, mm-hmm. it was literally at the alphabet level
2: oh, yes.
0: at age 12.
2: Mm-hmm.
0: And

0: Just a word. What did you think about that? Was it easy for, because it's a different writing system, just like from Thai to English, it's so
1: It
0: different.
1: is.
0: So for you, what did you think about, how did you feel? Do you remember looking at
1: Well,
0: the letters and trying to figure that out?
1: what I remember was I didn't see it as a language per se, but because it was part of the classes, part of one of the major subject that school taught, and we had to learn it. It was somewhat obligation. We had to learn it no matter what. So we had to memorize it. So I didn't really have a good taste or a good memory about it.
0: It was not fun.
1: It wasn't fun at all.
0: Was not fun at all. Okay. I think many people share your experience. So go ahead, Narapur, and why don't you give that background, and then we have a couple more questions for Sehun.
2: ค่ะที่เห็นอยู่นะคะหนุ่มรูปหล่อจากเกาหลีใต้นะคะมิสเตอร์เซฮุนอ่านนะคะค่ะ A handsome guy from South Korea, I told them. ค่ะคุณเซฮุนก็บอกว่าเริ่มเรียน ABC เนี่ยอายุ12เพราะว่าตอนนั้นที่โรงเรียนในเกาหลีนะคะไม่เพิ่งเริ่มสอนภาษาต่างประเทศตอนนั้นแล้วก็เมื่อเดินทางมาอเมริกานี่ก็โตแล้วนะคะมาอยู่ได้ประมาณ11ปีแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์มาที่ถามว่าคิดยังไงเมื่อตอนที่เรียนภาษาเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเซฮุนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไมฮะถูกบังคับให้เรียนนะคะอยู่ในหลักสูตรแม่เหมือนของเราเลยใช่ไหมคะถูกบังคับให้เรียนแล้วก็เลยต้องเรียนแล้วก็ต้องใช้วิธีท่องจํานะคะแล้วก็ไม่สนุกด้วยนะคะเป็นไงคะคล้ายๆของเราเลยนะคะสถานการณ์ค่ะ Go ahead Margie
0: So I want to ask Sehun two questions and then maybe and then we'll take some questions from the audience One is I want to say what did his teachers do to help him So what did your teachers do
1: Well my teachers gave us a lot of tests and pop-up quizzes and
0: was that helpful
1: I don't know. Yeah, in a way, yes, because we had to memorize a lot of things, and if we fail to do that, and if we fail on test scores, we had a corporal punishment. So that means teachers were allowed to,
0: to hit you,
1: to beat us sometimes badly. So it was kind of a survivor for us.
0: Yeah.
1: Yes.
0: And so and on the test, did you have to be? Were you tested on vocabulary or comprehension? What did they test you on?
1: There are some books about grammar books. So we have to memorize all the rules, and we have to find out what is wrong with a given sentence. When it comes to vocabularies, teachers normally give out a list of vocabularies, whether it's synonyms or antonyms,
0: yeah.
1: And we have to sort them out. Which is, they give one vocabulary, one word, and we have to find the exact same word. So it's just a list of things that doesn't really mean anything to us. We couldn't relate any words from one word to another. It's rather just a repetition of memorization.
0: Lots of memorization,
1: yep.
0: Repetition. Okay, go ahead, Narapur, and then I've got one more question for Sehun.
2: ค่ะ จะมาที่ถามคุณเซฮุนว่าคิดยังไงคือครูเนี่ยได้ช่วยอะไรช่วยเหลืออะไรนะคะเพื่อให้รู้นะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าคุณครูเนี่ยช่วยคือให้ทดสอบเยอะมากให้เทสเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็เลยต้องท่องจำเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถูกตีด้วยนะคะค่ะแล้วก็การท่องจำก็ส่วนใหญ่จะจำแล้วฮะกดแกรมมานะคะจำคำศัพท์ก็ให้มาเป็นลิสต์ยาวเลยนะคะก็ต้องท่องจำความหมายนะคะแล้วก็ซึ่งก็คือความหมายของคำนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สื่ออะไรเลยนะคะคุณเซฮุนบอกมันไม่ได้สื่ออะไรเลยเพราะว่าจำเป็นคำค่ะโอเคMarty.
0: Okay, and my last question, and then we're going to go directly to Hua Hin for a question and back to Bangkok for a question before we move on to our next interviewee. I want to ask Sehun, okay, given that, so he started with alphabet, sounds like he had to memorize a lot of things. Sounds like there was maybe punishment if he didn't do a good job. And there was probably a lot

0: of good things within that, because in fact, I don't know if you have noticed, but Kun Sehun's vocabulary is quite good. So he probably learned a lot of things, you know, from those difficult tasks. But my final question before we hear from you is, how does he feel about reading in English now? So now many, many years have passed. Does he like it? And what does he read in English? And how does he feel about it? So go ahead.
1: Thank you. As I shared with Marty, this is a loaded question. How do I feel about reading in English now? Since I've been here for more than 10 years, the English has become somewhat my first language, except in my house, because I still use Korean in my house. But at the same time, I have to read a lot, job related, and you know, somewhat, you know, news and newspapers and some books. But at the same time, occasionally I read novels or some fun things. Rather, I actually want to answer your question by just going back to my high schools and my college. What I read back then was, there was a famous magazine still circulating in this country called Reader's Digest. Not a lot of people read that magazine anymore, but I, for some strange reason, I started reading that Reader's Digest because at the bottom of almost every single page, there was a joke or some kind of pun or comics there. And I found it very particularly funny because I can get to see how Americans make jokes and sometimes trying to figure out what this simple word means, because sometimes words can mean different things. Mm-hmm. So by reading that magazine, I think, you know, that was one of my foundation of English skills, and you know, the reading and writings from my high school area. Yeah. So, well, yeah. Most of the time I do enjoy reading, but like I said, I have to work, and work related readings are not always fun. But I'm quite certain that, you know, they know that too.
0: Yeah, but that's also interesting, because if you don't know about the Reader's Digest, what's also interesting, I saw somebody nodding here that someone else has encountered Reader's Digest. Usually they're articles that might be longer in another publication, and then they're condensed. And so they make it easier for people to read. So Ajahn Narpon, go ahead with that, and then we'll take a question from Hua Hin for Sehun, and then one from Bangkok.
2: ค่ะอาจารย์มาดี้ถามว่าตอนแล้วตอนนี้คิดยังไงกับการอ่านนะคะคุณเซฮุนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อ่านคือมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะคะก็ใช้ต้องใช้ทักษะการอ่านมากมายนะคะทั้งอ่านที่เกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์ของคุณเซฮุนนะคะแล้วก็อ่านข่าวสารอ่านบางครั้งก็อ่านนิยายนะคะแล้วก็คุณเซฮุนก็พูดย้อนไปถึงสมัยเรียนไฮสคูลนะคะแล้วก็เรียนในคอลเลจนะคะว่าชอบอ่าน Reader's Digest นะคะซึ่งอาจารย์ที่ณที่นี้ก็คงจะรู้จักใช่ไหมคะ Reader's Digest หนังสือภาษาอังกฤษเล่มเล็กๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าที่ชอบอ่านนี่ก็เพราะว่าตรงท้ายหน้าของเกือบจะทุกหน้าเลยจะมีโจ๊กอยู่นะคะคือมีเรื่องขำขันนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขียนอยู่สั้นๆก็ชอบอ่านตรงนั้นด้วยก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องขำขันของเขานะคะในวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะซึ่งหนังสือ Reader's Digest เนี่ยก็เป็นหนังสือซึ่งมักจะเอาเรื่องนะคะที่น่าสนใจนะคะในขณะนั้นเนี่ยมาลงแล้วก็จะดัดแปลงนะคะอาจจะให้ภาษาง่ายขึ้นหรือว่าจะตัดทอนให้สั้นลงแล้วก็เอามาลงใน Reader's Digest ค่ะ Yes, Marty.
0: Okay. So is there a question from Hua Hin for our friend Sehun?
2: ค่ะ Hua Hin มีคำถามสำหรับคุณ Sehun ไหมคะทางกรุงเทพคิดไว้ด้วยนะคะ
3: Don't say anything.
0: So
3: those are teachers. Mm-hmm.
0: That's
4: Bangkok.
0: Hi.
4: Hi, Marty. I want to ask
0: good to see you.
5: the handsome guy from South Korea. Someone that you were a student in Korea right now. And what do you want the teacher in Korea? What do you want them to change the technique to teach reading, to teach English reading? What kind of teaching do you want
0: for the teacher now?
1: Yeah, to stop memorization. Yeah, that's all I want to know. Well, and I wish they start teaching conversations. And I believe last time I checked, they started doing that. They started doing more practical languages, practical mm-hmm. conversation, rather than mm-hmm. sticking to grammars and all that. But it has been old traditions. Mm-hmm. They still value TOEFLs and TOEICs mm-hmm. very highly. Mm-hmm. If you want to get a job, you have to get a high score in TOEICs or TOEFLs. So it is still a stronger point in schools, but it doesn't really help any students communicating with English speakers in any manner whatsoever. So,
0: right.
1: So I'm just hoping that...
0: Make it practical.
1: Oh, yeah.
0: Get the memorization out of there.
1: Somewhat, yes. It has helped me, but still. Some other students hated it, so...
0: Yeah, but also... I mean, would you recommend that they change the kinds of things that they have students read?
1: Yes, absolutely. Yeah, that is true. Because what I think is that they don't make learning English fun. And I think it is very important in any kind of subject for those students who doesn't like mathematics, because they found there's no fun in there. So I think that the same rule applies to English or any other subject too.
0: Yeah.
1: If it gets boring, especially in earlier age, like in elementary school or middle high school, you're not going to lose the interest for the rest of your life.
0: Right.
1: That's what I think.
0: Yeah. Okay, thank you. Go ahead, Naraport.
2: ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินก็ถามคุณเซฮุนว่าถ้าอยากจะแนะนำนะคะครูที่สอนภาษาอังกฤษในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะจะแนะนำว่ายังไงคะคุณเซฮุนก็บอกว่าให้เลิกการท่องจำนะคะอย่างแรกเลยเลิกที่จะให้นักเรียนเนี่ยท่องจำแล้วก็ให้เริ่มสอนการสนทนานะคะแต่ตั้งแต่ต้นๆนะคะเพราะจะมีประโยชน์มากแล้วก็คือสรุปก็คือว่าให้ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสนุกแล้วก็ practical นะคะคือใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอย่าไปยึดติดอยู่กับกฎไวยากรณ์แล้วก็พวกคำศัพท์ให้มากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจารย์คุณเซฮุนบอกว่าที่เกาหลีก็คงจะเหมือนบ้านเรานะคะก็ยังจะต้องให้นักเรียนเนี่ยยังใฝ่ฝันที่จะต้องสอบ TOEFL สอบ TOEIC ให้ได้นะคะแล้วของเราก็มีเพิ่มอีกอันคือ IELTS ใช่ไหมคะนะคะเพื่อที่จะศึกษาต่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อสอบพวกนี้บางครั้งก็ไม่ได้เน้นทางด้านคอมมิวนิเคชันนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ปรับมากขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็คุณเซฮุนบอกว่าทุกวิชาด้วยนะคะควรจะสอนให้สนุกนะคะนักเรียนจะได้เรียนอย่างสนุกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆโอเค anybody from Bangkok anybody wants to ask คุณเซฮุน a question pleaseค่ะมีไหมคะท่านอาจารย์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์มาริกาค่ะ
0: โอเค thank you ค่ะ
6: Hello teacher Marty and Mr. Seun yes I have one
0: Hello.
6: question to ask okay do you think what is the most difficult for you to read in English
0: the most difficult thing to read in English yeah okay Seun what's the most difficult thing to readfor you
1: in terms of subject
0: I think it could be subject or or maybe the genre the nature of the text what's the hardest thing maybe the thing that you avoid the most because it's so hard that you don't actually want to read it maybe you would rather not
1: I have to say
0: poems
1: because I Okay, I have to admit that I used to be a poet.

0: have a question for you too. We'll see. But go ahead, Narayanpur.
1: ก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่านที่สองนะคะก็อาจารย์สุรดาของเรานั่นเองนะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์นี่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนอนนะคะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วก็หาซื้อการ์ตูนภาษาอังกฤษวินนี่เดอะพูหรืออะไรก็ตามนะคะมาให้อ่านก็สนับสนุนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เลยติดนิสัยรักการอ่านแล้วก็อ่านทุกอย่างอาจารย์บอกแม้แต่อะไรฮะถุงใส่กล้วยแขกนะคะถุงใส่ของทั้งหลายนะคะที่มีเป็นตัวหนังสืออะไรนี่อ่านหมดเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมนะคะเวลาตอนในวัยเรียนนะคะมีกิจกรรมซึ่งอาจารย์ให้อย่างเช่นว่าไปค้นคว้านะคะอย่างเช่นเรื่องมดอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องมดใช่ไหมคะไปค้นคว้ามาจากหลายๆที่นะคะต้องไปแบ่งกันอ่านแล้วก็กลับมารายงานให้ฟังนะคะมาสรุปมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์จำได้คืออ่านที่เรียกว่า graded readers ค่ะคือเป็นเรื่องที่แบ่งเป็นใส่เป็นกล่องแล้วก็เป็นสีๆใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละสีก็จะเรียงลำดับไปตามความสามารถสมมติว่าเราอ่านกล่องสีชมพูแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ถ้าเผื่อเราอ่านจบกล่องสีชมพูก็จะขึ้นไปสีส้มได้ขึ้นไปสีแดงอะไรอย่างนั้นนะคะอาจารย์คงจำได้นะคะไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็พอมาถึงและอาจารย์ก็บอกอาจารย์อ่านพวก Students Weekly ด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือเสริมจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะทำข่าวทำเรื่องอะไรที่สั้นๆ simplify ง่ายๆนะคะสำหรับให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็พอแต่ว่าพอมาทำงานนะคะก็ต้องเปลี่ยนแนวอ่านนะคะอาจารย์ทำงานเคยทำงานกระทรวงต่างประเทศนะคะก็เปลี่ยนแนวอ่านต้องไปอ่านเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองอ่าน Financial Times ซึ่งสือพิมพ์ภาษาอังกฤษซึ่งนับว่ายากที่สุดเลยนะคะฉบับนี้นะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นงานอาจารย์ก็ต้องอ่านแล้วก็อาจารย์ก็มีความมานะอุตสาหะนะคะก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อ่านเป็นประจำจนเดี๋ยวนี้อาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาก็อ่านได้เลยนะคะคือทักษะการอ่านนี้พัฒนามาจนทั้งณวันนี้เนี่ยก็อ่านได้ทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็สรุปว่าอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะคะคือถ้าเราสั่งสมนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนของเราให้เด็กของเราตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจารย์มาตี้แนะนำว่าอย่างการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนเนี่ยนะคะ อย่างเช่นพวกหนังสือเด็กๆที่เป็นอาจารย์เรียกว่าคลาสสิกบุ๊กนะคะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักนะคะและอ่านแล้วอ่านอีกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เด็กนะคะได้จำได้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเคยชินนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าประเด็นที่ว่าเวลาพอเราทำงานแล้วเราจะต้องขวนขวายที่จะอ่านนู่นอ่านนี่เพื่องานของเรานั้นก็เป็นประเด็นซึ่งทำให้ เราได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะ Yes, Marty.
0: Okay, let's just take one question from Bangkok for Anne, if there is one. Anybody have a question for her about learning to read?
1: ค่ะอาจารย์จะมีคำถามอาจารย์แอนไหมคะNot yet.
0: Do you have any questions I'd ask her?
2: Indeed I do.
0: Sehun has a question for Kun An.
2: My question is very simple, so you don't have to be nervous about it. I was just wondering, what was the last book that you read, the English-based book? And if you had one to recommend to me or to the group for today, what would you recommend to read?
0: Great.
3: I think I'm a child at heart, so I love Alice in Wonderland, because when I was young,
2: okay.
3: I read Alice in Wonderland as a child would read. As children, but when I grow older and older, and I read it again and again, you could see the philosophy, the essence of life, which is hidden among those nuances in the book. For instance, there was a scene when I think the

0: the rabbit, the Mad Hatter, was running and jockeying, racing. And then the question is, are you actually running, or is the time actually advancing? So in your daily life, actually, what are you competing with? And this has, I think, this has the additional enrichment in our life, in our personal development. Thank you.
1: Yeah. Thank you for that. And what I want to add to that as well is coming back to the idea, I mean, oftentimes it's true that we have English language texts for children that are very simple. You know, the language is so simple.
2: Yeah.
1: And we have these English language texts whose language might be simple. I mean, Alice in Wonderland is tricky. I mean, it's difficult and challenging. But even even with the simple language, there's sometimes these very deep meanings. So coming back again and again and again to some of these simple texts. You know, we don't have to read necessarily very difficult texts in English to have the benefit. So as you've said, going back to some of these perhaps childhood texts gives you great benefit.
2: That which reminds me of Little Prince.
1: The Little Prince is another great one.
2: It's another great book that I can think of,
1: Yeah, thank you. Okay, Naraporn, and then we come to you.
3: ค่ะคุณเซลนะคะก็ถามคุณแอนว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไรนะคะอาจารย์แอนก็บอกว่าอ่าน Alice in Wonderland นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเคยอ่านตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแต่พอมาอ่านในวัยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้มุมมองที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างตอนที่ถามว่าถามกระต่ายว่ากำลังวิ่งอยู่หรือว่าเวลาเนี้ยมันวิ่งไปคือหมายความว่าเวลามันใช่ไหมคะคือคุณแข่งกับอะไรแข่งกับเวลาหรือแข่งกับตัวเองหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมีฟิโลโซฟีนะคะซึ่งตอนเด็กๆเราก็อ่านเอาสนุกอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เป็นอีกมุมมองซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็เนี่ยนะคะการที่เรากลับมาอ่านซ้ำนะคะหรือว่าอ่านเรื่องอะไรที่เคยอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ในเราก็จะได้มุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งอันนี้ที่ฉันก็เห็นด้วยนะคะก็เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คุณเซลก็บอกว่าก็เตือนให้นึกถึงเรื่องLittle Prince right
1: yes
3: ค่ะเหมือนกันนะคะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะที่อ่านแล้วอ่านอีกไม่เบื่อแล้วก็มีฟิโลโซฟีอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่า

อย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหานี่เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม